0: ยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่างสิบหมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
3: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
4: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
5: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
4: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผ่านิดคาดนาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
0: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงาน พื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทสตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการ ค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานถือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนันทนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานถือภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตในรอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก่อกลุ่มโคต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ 1-6 ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงษ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30ณวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณโยชินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติ จนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่หนึ่งปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
15: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
16: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
17: เรารักประเทศไทย
18: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
19: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้นะไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดตรงร้อนก็ร้อนสุดตรงฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ล่ะครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่คนอายุนะสูงๆตอนหน้าหนาวเนี่ยจะหนีหนาวมาพึ่งความอบอุ่นที่ประเทศไทยนั้นนั่นนะครับก็ทำให้หลายๆคนค่อยๆอยู่เมืองไทยค่อยๆทำมาหากินจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่กลับบ้านเขานะครับมีเยอะที่เป็นอย่างนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามีชาวฝรั่งนะฮะคนที่มากที่สุดก็เป็นชาวจีนตามมาด้วยชาวอินเดียนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพระยาเมงลายนะเป็นผู้นำของชาวไตหรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปันนาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไต่ซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีนเขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวกของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะครับว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋วจะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่แหละครับค คนแต่จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยแล้วมีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต่จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็กลายเป็นว่าเป็นคนไทยที่มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเราทำงานพระเจ้าตากนั้นก็มาช่วยเรานะฮะลบกับพม่ากู้เอกราชของเรานะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์นะฮะของรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเราก็คงจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อชาติชนชาติเดียวเช่นอย่างผมเนี่ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะก็รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจีนแต่ไม่มีความคิดเป็นจีนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
21: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้กลับมามั่นคงขึ้นภายใน1ปีพร้อมจะยกระดับการบริหารทรัพย์สินและร่วมทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
23: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรพยุงราคาผลผลิตและเป็นตลาดกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแต่ณปัจจุบันอตก.กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมกว่า 1,033 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาระโครงการพิเศษในอดีตประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่ผ่านฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งเป้าภายใน1ปีจะต้องฟื้นฟูธุรกิจคลังสินค้าระบบโลจิสติกและการเป็นนายหน้าการค้าต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
24: มีคนพูดถึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนี้ว่าไม่คุ้มค่าเรื่องผลประกอบการไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เวลาในการเร่งปรับตัวเร่งผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปดูแล้วก็ให้ท่านผอ.เขารายงานว่าถ้าใน1ปีเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างแผนเราจะกลับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เขามาทำงานก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
23: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
3: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์เนี่ยภายใน1ปีข้างหน้าครับ
23: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: จังหวัดยะโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
4: จังหวัดยะโสธรขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี้
5: คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดการเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการดูดซับหรือกักเก็บการเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
4: จังหวัดยะโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
5: ยะโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้และก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ในจังหวัดยะโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรานะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดการเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
4: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้องการขับเคลื่อนของยะโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
7: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
8: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลาน

0: ว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลลปังหาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ซิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
1: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลปังหาแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับสองความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะครับที่เป็นเอกลักษณ์กองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเล3เป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับ4ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์นะครับ5บทบาทและความสำคัญในการร่วมมือระดับสากล
0: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยเยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐานแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทครามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
4: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
3: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพรวมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิด ด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้ง

0: แต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
1: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
0: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะกลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธลีกซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพจากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพฯ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องโลกกะธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องโลกกะธรรมในโลกกะธรรมสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรม8ประการคือ 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ธรรมทั้ง8นี้แต่ละอย่างท่านเรียกว่าโลกธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเพราะครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกย่อมดิ้นรนไปตามธรรมเหล่านี้คำว่าครอบงำสัตว์โลกนั้นหมายความว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะไม่มีการยกเว้นใครเลยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายความว่าบุคคลสามัญทั่วไปจะเป็นหญิงหรือชายเด็กผู้ใหญ่ย่อมแสดงอาการหวั่นไหวขึ้นขึ้นลงลงไปตามโลกกะธรรมนั้นเหมือนเรือขึ้นลงตามคลื่นในมหาสมุทรกล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีใจแสดงออกนอกหน้าจนเกินพอดีเรียกว่ามัวเมาแต่เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีถึงกับหมดสติไปก็มีผู้ที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกโศกเพราะโทษที่เขามิได้พิจารณาให้เห็นความจริงว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาส่วนพระอริยะผู้ได้รับการศึกษาสดับรับฟังธรรมะย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจหรือประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไปตามโลกธรรมนั้นเมื่อละความดีใจเสียใจเสียได้ก็ย่อมพ้นจากความทุกโศกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาจนเกินเหตุเ คำว่าลาภแปลว่าการได้สิ่งที่น่าปรารถนาหมายถึงการได้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นหากอำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้แม้เพียงน้อยนิดเมื่อได้มาแล้วท่านก็เรียกว่ามีลาภแม้แต่สามีภรรยาหรือบุตรธิดาอันเป็นที่รักและน่าปรารถนาของคฤหัสถ์ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็น3อย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมทะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างเหาะขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่า พระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลิน ดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ1ทุกข์ทางกาย2ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นส ิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำสามอย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์คือถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่ง จึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความโศกอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องโลกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้รายการคุณของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
2: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคุณกบก็คือจะเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาเนี่ยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศีลขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนำบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการนะคะได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอัตลักษณ์ที่9ประการนี้ก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นมีความสงบใช่แล้วก็สิ่งที่จะมาเห็นก็คือเราจะมีพระพุทธรูปแล้วก
1: ็
2: พุทธศาสนสุภาษิตติดตามให้เห็นเด่นชัดเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่มีสิ่งเจ็บติด 100% เลยนี่เป็นสี่ด้านกายภาพนะคะด้านกายภาพก็จะมีเจ็ดข้อด้วยกันที่ติดย่อยก็อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปเนา
1: ะ
2: ในส่วนด้านที่สองก็คือด้านการจัดการเรียนการสอนนี้ก็จะมีอยู่ห้าข
1: ้อ
2: ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะบูรณาการหลักธรรมลงไปในกลุ่มสาระต่างๆให้กับผู้กบแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยในด้านที่สามก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนา
1: ะ
2: มีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่สี่ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธอันนี้ตามพระที่เจ้าประกาศก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณกบ
1: คะ
2: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธิน
1: ั่
2: งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
1: ทุกวันเลยเหรอคะ
2: ทุกวันเลยค่ะคุณกบค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิใช
1: ่
2: แล้วก็แล้วก็จะมีการสวดมนต์แต่วันนี้ทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณกบค่ะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ของผู้สอนเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน2คืนนะคะก็จะมีพระวิทยากรมาเป็นเรียกก่อนให้ และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5อันนี้ตามอัตลักษณ์ที่เจ้าประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระค
1: ุ
2: ณกบรู้ไหมว่าใช่ที่ฉันเองเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
1: ะ
2: ค่ะเด็กมา2โรงเรียนแล้วเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระเป
1: ็
2: นประจำ
1: ก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วเด็กเราก็จะเรียนถ้าเด็กเราเยอะเนาะเราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลลูกน้อยเนี่ยอนุบาล2 3เนี่ยก็จะไปเฝ้าอนุบาลพอวันพระออกมา
1: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
2: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยศาลาวัดจะไม่พอ
1: โอ้
2: ค่ะใช่แล้วก็ต้องแบ่งอ่ะอนุบาลเราไล่กันเลยนะวันพระนี้อนุบาลไป2 3
1: ค่ะอ
2: นุบาลครั้งนี้ที่2ที่3ต่อมาก็จะเป็นป1ป2ป3ป4ป5ป6ใช่เราก็จะเรียนกันเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบไปในแต่ละวันพระค
1: ุ
2: ณพระท่านก็ดีใจนะเราไปแล้วก็ถ
1: ึ
2: งท่านก็มีความสุขกับการที่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่านก็สอนธรรมะเด็กด้วยใช่การจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเนี่ยหรือการไปทำบุญในวันพระเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เน้นหลักๆเลยก็คือการขัดเกลาจิตใจของเด็ก
1: อันนี้ช่วยได้มากไหมคะท่าน
2: ก็คือนะคุณกบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เราก็ทราบเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะหันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากซึ่งโรงเรียนของเราคิดว่าอย่างน้อยเนา
1: ะ
2: เขาเข้าไปในวัดเนี่ยจิตใจเขาจะได้สงบไปได้ฟังธรรมะ
1: ซ
2: ึ่งธรรมะที่พระที่ที่ตอนช่วงดีคุณกบพระที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับวัดคลองใหญ่เลย
1: โอ้ดีเลยค่ะท่านผอ.ค
2: ่ะพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของวัดแล้วท่านก็เพราะว่าพระครูวุฒิสารธรรมคุณท่านเป็นดีมากท่านเป็นเจ้าคณะตำบลคลองใหญ่เจ้าวาดวัดคลองใหญ
1: ่
2: ท
1: ่
2: านก็เมตตากับโรงเรียนคุณกบคุณเชื่อไหมว่าท่านเมตตาให้ทุนเด็กทุกปี
1: อ๋อเหรอคะ
2: ใช่แล้วท่านทำโต๊ะไม้ให้โรงเรียน100 ตัวเพ
1: ื่
2: อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอบทำศึกษาด้วย
1: ค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยกบนึกถึงโครงการหนึ่งโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะใช่ไหมคะ
2: ไม่ต้องคุณกบแน่นอน
1: ค่ะ
2: บ้านที่จะมีผู้ปกครองเนาะ
1: ใช่ใช่
2: โรงเรียนก็จะมีเด็กมีผู้บริหารมีครูได้บ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีพระถูกไหมคะก็เป็นสามเสาหลักเนี่ยคุณกบ
1: อ
2: ีกท่านว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่สถาบันสามหลักในสังคมไทยเนี่ย
1: ท่าน
2: วัดโรงเรียนที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาด้วยกันพัฒนาชุมชนร่วมกันนี่แหละสามเสาหลักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะคุณกบว่าโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองชุมชนจากวัดจากโรงเรียนเองท
1: ุ
2: กคนเห็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาจิตใจของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยได้โรงเรียนดีต้องมีคุณธรรมเป็นการเป็นต้นได
1: ้เห็นภาพแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามองถึงแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคืออะไรคะ
2: ในส่วนของแก่นแท้ของวิถีพุทธก็คือทำอย่างไรให้เด็กถ้าเป็นคนดีแน่นอนที่สุดคุณโกว่าการที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีได้เนี่ย
1: มันต้องใช้เวลา
2: ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณกบครับไม
1: ่ว่า
2: แค่จะเข้าโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: มันต้องเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันที่ว่านอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้กับเด็กแล้วใช่ไหม
1: คะ
2: เราก็นำหลักธรรมเนี่ยเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วยในการเรียนการสอนเนี่ยเราดิฉันเองคิดว่านะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
1: มันก็
2: ได้นะเนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีสำคัญกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
1: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณกบเพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรม ของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่า
1: คุ
2: ณครูห้าด้านที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะห
1: ้
2: าด้าน29ประการเราทำตามนั้นซึ่งมันก็เป็นพิธีปกติเมื่อจะเด็กมาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกยิ้มได้ทักทายกันทักทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหมคะถ้ามาในโรงเรียนเราอยู่กันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็กให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตใจอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ให้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็โรงเรียนอนุบาลละครใหญ่ก็เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐานคุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดีอ
1: ่ะ
2: เป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นคือการเราคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพราะพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคุณกบคะ
1: พอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
2: เป็นข้อคำถามที่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: เชื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กได้ด้วย
1: ค่ะ
2: ครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้เด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบ
1: คะ
2: ในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบ
1: คะ
2: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจเพราะว่าเด็กตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทไปเองว่าไม่ได้สอนอย่างเดียวเนา
1: ะ
2: ครูจะต้องเข้าใจอ่ะเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
1: ้
2: แต่ในการสอนของเขาเนี่ยครูจะต้องมีความเมตตาธรร
1: ม
2: ครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อสิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งเลย
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
2: แน่นอนคุณกบถ้าครูไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กคุณจะต้องมองว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งถ้าเรารักลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกเราก็อยากเห็นลูกเราได้ดีทุกอย่างใช่ไหมคะครูก็เช่นเดียวกันครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เนี่ยเหมือนลูกตัวเองคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นเขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีอ่ะเพราะการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการของคุณกบเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่งถ้าเรารักแล้วเราจะมีใจอ่ะคุณกบเนาะร
1: ัก
2: ด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณกบเนาะ
1: ม
2: ันก็อยากเห็นเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราปักลงไปต้องกล้าหรือใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอ่ะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีกับเขาอ่ะก็ผลสุดท้ายผลผลิตอ่ะเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กจะสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่อเราเป็นเด็กโรงเรียนประถมใช่ไหม
1: คะ
2: แล้วก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยม
1: ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะสุด
1: ค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้
2: คุณกบคะต้องขอบคุณคุณแม่เนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นคุณแม่ที่บอกพาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณน
1: ั้
2: นก็ได้รับการดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านของมะนาวก็ได้นำข้อคิดแนวคิดอย่างเนี้ยมาใช้รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังนะคุณกบเนา
1: ะ
2: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปทั้งนั้นทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเป็นขวางกำลังใจเนาะรางวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะคุณกบของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
1: ่
2: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือด้านกับอัตราที่เก้าประการมาดำเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นปีที่และจะเข้าปีที่ห้าก็ยังได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดำเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพุทธปกติแล้วก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14ใช่ครับผมแล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปี

0: ก็ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
1: ม
0: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน์ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้อ่ะคุณกบนำมาใช้กับเด็กก็ใช้กับเด็กว่าเออเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรเหมือนกับครูเขามองเห็นร่วมกับเด็กเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายๆเด็กฟังรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิธีพูดนั้นคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห
1: ็
0: นไหมคะแค่เป็นวิธีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทานข้าวเสียงดังเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงความคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะแต่เนี้ย
1: คือ
0: เด็กติดในการพฤติกรรมเด็กได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะก
1: ็
0: คือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วรางวัลโรงเรียนนะอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะๆมากที
1: ่
0: พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิถีพุทธจามจากโรงเรียนด้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือโอเบคซีเออวอร์ดคุณครูคะเป็นรางวัลแห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ
1: ึ่
0: งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีกรอบการประเมินเลยมันก็คือมีชุมชนก็มีบทบาทร่วมด้วยเครือข่ายที่สำคัญจริง
1: ๆ
0: ในการประเมินนี้นะคะแล้วก็ IPA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสนะคะคุณโก
1: ค่ะ
0: ตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัลในเรื่องนี้ก็คือ OBCA Award
1: ค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณของแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
6: นางสาวลลิดาเพิร์ลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดงานทำบุญเมืองครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
8: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
12: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
11: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
12: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
11: ใช่
12: ล้าสมัยมาก
13: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
14: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.สายด่วน1300นะคะวันนี้จะนำเรื่องใกล้ตัวและเป็นประโยชน์มาฝากกันนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อผู้สูงอายุยุคดิจิตอลรู้ทัน AI ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยผ่านไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงเทคโนโลยีที่หลายท่านอาจได้ยินบ่อยขึ้นนั่นก็คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะหลายท่านอาจรู้สึกว่า AI เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่หรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่จริงๆแล้ว AI อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถจดจำใบหน้าแยกคนออกจากฉากในภาพหรือเปลี่ยนเสียงพูดให้เป็นข้อความสิ่งเหล่านี้ล้วนมี AI เข้ามานอกจากนี้ AI ยังช่วยตอบคำถามค้นหาความรู้แปลภาษาและอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ด้วยวันนี้เราจึงจะมาทำความรู้จักกับ AI แบบง่ายๆเรียนรู้ทั้งประโยชน์และข้อควรระวังเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยและเกิดให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ AI มีประโยชน์กับผู้สูงอายุอย่างไรเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก่อนนะคะว่ามี AIส่งผลประโยชน์กับผู้สูงอายุอย่างไรได้บ้างอย่างแรกคือช่วยค้นหาความรู้ผู้สูงอายุสามารถใช้ AI สอบถามเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันได้เช่นวิธีใช้โทรศัพท์วิธีทำอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยหรือความหมายของคำศัพท์หากอ่านข้อมูลแล้วไม่เข้าใจก็สามารถให้ AI ช่วยอธิบายใหม่ได้ด้วยภาษาที่ง่ายขึ้นหรือถ้าอยากเรียนรู้เรื่องใดก็ใช้ AI เป็นผู้ช่วยค้นหาข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรก็ตามข้อมูลจาก AI อาจไม่ถูกต้องเสมอไปโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพการรักษาโรคและการใช้ยาค่ะดังนั้นควรใช้ข้อมูลจาก AI เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นไม่ควรหยุดยาเพิ่มยาหรือลดยาด้วยตนเองและควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งพูดง่ายๆก็คือ AI ช่วยให้ความรู้ได้แต่ไม่สามารถทดแทนแพทย์ได้ทั้งหมดอีกประโยชน์หนึ่งก็คือช่วยด้านการสื่อสารประโยชน์ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือสามารถใช้เสียงพูดแทนการพิมพ์เพียงสิ่งที่ต้องการโทรศัพท์ก็สามารถเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความได้ช่วยแปลภาษาได้หรือช่วยเรียบเรียงข้อความให้เหมาะสมได้ส่วนการวิดีโอคอลก็ช่วยให้ผู้สูงอายุพูดคุยและเห็นหน้ากับลูกหลานได้แม้จะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศความห่างไกลจึงลดลงและครอบครัวก็ยังใกล้ชิดกันได้มากขึ้นค่ะเทคโนโลยีก็มาพร้อมความเสี่ยงเมื่อพูดถึงประโยชน์แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงความเสี่ยงเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้ามิจฉาชีพก็พัฒนาวิธีหลอกลวงตามไปด้วยปัจจุบัน AI สามารถสร้างภาพเสียงหรือวิดีโอที่ดูคล้ายของจริงได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นอาจมีโทรศัพท์จากเสียงที่คล้ายลูกหรือหลานแล้วพูดว่าแม่ตอนนี้หนูมีเรื่องด่วนช่วยโอนเงินให้หน่อยเมื่อได้ยินเสียงคล้ายคนในครอบครัวหลายคนอาจตกใจเป็นห่วงและรีบโอนเงินให้ทันทีแต่ในสถานการณ์แบบนี้ขอให้ทุกท่านหยุดคิดสักนิดนะคะอย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเหมือนหรือภาพเหมือนหากมีการติดต่อเกี่ยวกับเงินให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งทำจากนั้นโทรกลับไปยังหมายเลขที่เราเคยใช้ติดต่อกับลูกหลานหรือสอบถามสมาชิกคนอื่นในครอบครัวก่อนการตรวจสอบใช้เวลาเพียงเล็กน้อยแต่ช่วยป้องกันความเสียหายได้มากค่ะนอกจากแอบอ้างเป็นลูกหลานแล้วมิจฉาชีพอาจอ้างตัวเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ธนาคารบริษัทขนส่งหรือหน่วยงานราชการพร้อมใช้คำพูดที่ทำให้เราตกใจเช่นบอกว่าบัญชีมีปัญหามีคดีความหรือมีพัสดุตกค้างเมื่อได้ยินเรื่องลักษณะนี้แล้วขอให้ทุกคนตั้งสติอย่าเพิ่งให้ข้อมูลและอย่าเพิ่งโอนเงินนะคะหลักจำง่ายก่อนโอนเงินหรือให้ข้อมูลเพื่อให้จำได้ง่ายวันนี้ขอฝากหลักสำคัญไว้หนึ่งประโยชน์ค่ะไม่รีบไม่เชื่อไม่โอนก่อนตรวจสอบมาทบทวนไปพร้อมกันนะคะไม่รีบห
ากมีใครเร่งให้เราตัดสินใจให้หยุดตั้งสติและพิจารณาให้รอบคอบไม่เชื่อแม้อีกฝ่ายจะอ้างว่าเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ธนาคารบริษัทขนส่งหรือคนในครอบครัวก็ต้องตรวจสอบก่อนไม่โอนหากยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งโอนเงินไม่ว่าจะเป็นจำนวนมากหรือน้อยและสุดท้ายคือตรวจสอบโทรสอบถามหน่วยงานผ่านช่องทางการหรือปรึกษาลูกหลานได้หากมีใครโทรแล้วเร่งให้โอนเงินขอให้จำไว้นะคะว่าคนที่หวังดีกับเราจริงๆจะไม่บังคับให้เราตัดสินใจอย่างเร่งรีบค่ะอีกเรื่องที่ต้องระวังมากคือรหัส OTP รหัส OTP ใช้สำหรับยืนยันการทำรายการเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญของบัญชีหรือธุรกรรมต่างๆจึงไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบแม้อีกฝ่ายจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดก็ตามรวมถึงรหัสเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆก็ควรเก็บรักษาให้ปลอดภัยจำให้ขึ้นใจนะคะรหัส OTP เป็นความลับไม่บอกไม่ส่งต่อและไม่ถ่ายรูปให้ใครค่ะผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องกลัวเทคโนโลยีเมื่อได้ฟังความเสียงแล้วหลายท่านอาจรู้สึกว่าเทคโนโลยีมีเรื่องให้มากมายจนไม่อยากใช้งานแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องกลัวเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือหากเราเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้องก็สามารถช่วยใช้ให้ชีวิตสะดวกและปลอดภัยขึ้นได้ค่ะอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนง่ายๆเช่นวิดีโอคอลกับลูกหลานเพิ่มขนาดตัวหนังสือในโทรศัพท์ใช้เสียงแทนการพิมพ์หรือค้นหาข้อมูลที่สนใจไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างในครั้งเดียวค่อยๆเรียนรู้ทีละเรื่องทดลองทีละขั้นและหากไม่เข้าใจก็ถามคนใกล้ตัวได้ค่ะส่วนลูกหลานเองก็ควรช่วยสอนอย่างใจเย็นไม่ควรพูดว่าใช้ไม่เป็นหรือเรื่องแค่นี้ทำไมไม่รู้แต่ควรให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ลองทำเองเพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุค่ะขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านมั่นใจว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคและทุกคนสามารถก้าวเข้าสู่โลกดิจิตัลได้ในแบบของตนเองนะคะเทคโนโลยีกับสุขภาพนอกจากช่วยเรื่องการสื่อสารและการค้นหาความรู้แล้วเทคโนโลยียังช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะที่ช่วยนับจำนวนก้าวบันทึกการออกกำลังกายหรือติดตามข้อมูลสุขภาพบางประเภทโทรศัพท์มือถือก็สามารถตั้งเตือนรับประทานยาเตือนนัดหมายแพทย์หรือเตือนให้ลุกขึ้นขยับร่างกายระหว่างวันได้ในบางกรณีผู้สูงอายุสามารถใช้บริการทางไกลหรือเทเลเมดิซีนเพื่อลดภาระการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไม่สะดวกอย่างไรก็ตามนะคะเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือช่วยไม่สามารถทดแทนแพทย์ได้ทั้งหมดหากมีอาการปกติอาการรุนแรงหรือเป็นกรณีฉุกเฉินควรไปโรงพยาบาลหรือขอความช่วยเหลือได้โดยเร็วค่ะนอกจากนี้เรายังใช้ AI และแอปพลิเคชันเพื่อกระตุ้นสมองได้เช่นเราเล่นเกมฝึกความจำฝึกภาษาฟังหนังสือหรือให้ AI ตั้งความรู้ทั่วไปตัวอย่างคำสั่งที่ลองใช้ถาม AI ได้เช่นช่วยตั้งคำถามความรู้ทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ10ข้อหรือช่วยคิดเกมฝึกความจำที่เล่นได้วันละ10นาทีกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรอยู่หน้าจอนานเกินไปผู้สูงอายุยังควรพบปะพูดคุยกับครอบครัวออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเทคโนโลยีควรเป็นตัวช่วยไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาแทนที่การใช้ชีวิตจริงนะคะก่อนจบรายการวันนี้ขอฝากข้อคิดสำคัญสำหรับผู้สูงอายุทุกท่าน
โลกดิจิตัลและ AI ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใหม่เท่านั้นทุกคนสามารถเรียนรู้และใช้งานได้ตามความเหมาะสมของตนเองนะคะสิ่งสำคัญคือใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสสำคัญและหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาลูกหลานบุคคลที่ไว้ใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจค่ะขอทบทวนหลักสำคัญอีกครั้งนะคะไม่รีบไม่เชื่อไม่โอนก่อนตรวจสอบสำหรับลูกหลานขอให้ช่วยเป็นเพื่อนทางดิจิตอลให้กับผู้สูงอายุสอนอย่างใจเย็นให้คำแนะนำด้วยความเข้าใจและคอยให้กำลังใจในการเรียนรู้เพราะการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิตอลไม่ได้มีเพียงการดูแลสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมรู้เท่าทันและปลอดภัยค่ะขอให้ทุกท่านจำประโยคนี้ว่าสูงวัยอย่างรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และก้าวทันโลกดิจิตอลอย่างปลอดภัยหวังว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุลูกหลานและทุกครอบครัวนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติปลอดภัยในทุกวันสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวมาพบกับสาระน่ารู้ในช่วงต่อไปกันนะคะ

ลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกันนะคะวันนี้มีวิธีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมาฝากกันค่ะทุกวันนี้เรามักได้ยินคำว่าสังคมสูงวัยกันบ่อยมากขึ้นและเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพหลายคนก็มักจะตั้งเป้าหมายว่าอยากมีอายุยืนอยากแข็งแรงและอยากอยู่กับลูกหลานไปนานๆแต่วันนี้อยากชวนทุกท่านเปลี่ยนคำถามจากคำว่าเราจะมีอายุยืนแค่ไหนมาเป็นคำถามว่าเราจะมีอายุยืนอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพได้นานแค่ไหนเพราะในปัจจุบันการดูแลสุขภาพไม่ได้มองเพียงแค่จำนวนปีที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของชีวิตในช่วงเวลานั้นด้วยค่ะคำหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบันคือคำว่า health span health span หมายถึงช่วงเวลาของชีวิตที่เรายังมีสุขภาพดียังสามารถช่วยเหลือตนเองทำกิจวัตรประจำวันได้และใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพซึ่งต่างจากคำว่า life span life span หมายถึงอายุไขหรือจำนวนปีทั้งหมดที่เรามีชีวิตอยู่ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆกันนะคะหากคนหนึ่งมีอายุถึง90ปีนั่นคือไลฟ์สเปนหรืออายุไขของเขาแต่ถ้าในช่วงที่อายุมากขึ้นเขายังสามารถเดินได้ลุกนั่งได้ทำกิจวัตรประจำวันได้พูดคุยกับคนรอบข้างได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบและดูแลตัวเองได้ดีช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีเหล่านี้ก็คือสิ่งที่แนวคิด Health Span ให้ความสำคัญค่ะดังนั้นเป้าหมายของการเป็นสูงวัยในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงคำว่าอายุยืนแต่ควรเป็นอายุยืนอย่างมีคุณภาพเรื่องแรกที่ต้องดูแลคือกล้ามเนื้อหลายคนอาจคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดแน่นอนว่าโรคเหล่านี้สำคัญค่ะแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพอเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อของเราสามารถลดลงได้และกล้ามเนื้อไม่ได้มีไว้สำหรับการออกกำลังกายเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกือบทุกอย่างในชีวิตประจำวันค่ะตั้งแต่การลุกจากเตียงการลุกจากเก้าอี้การเดินไปเข้าห้องน้ำการขึ้นบันไดการถือของรวมถึงการทรงตัวดังนั้นหากเริ่มรู้สึกว่าลุกจากเก้าอี้ได้ยากขึ้นเดินช้าลงเหนื่อยง่ายหรือทำกิจกรรมที่เคยทำได้เริ่มลำบากมากขึ้นไม่ควรคิดว่าเป็นเรื่องปกติของอายุเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ควรสังเกตและปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อประเมินเพิ่มเติมค่ะการออกกำลังกายของผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องหนักเมื่อพูดถึงการรักษากล้ามเนื้อหลายคนอาจนึกถึงการยกน้ำหนักแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักค่ะอาจเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆเช่นการเดินตามความเหมาะสมการฝึกลุกและนั่งจากเก้าอี้การขยับแขนขาหรือการออกกำลังกายแบบแรงต้านสิ่งสำคัญก็คือต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนเพราะผู้สูงอายุแต่ละคนมีพื้นฐานสุขภาพไม่เหมือนกันบางคนอาจมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกหัวใจหรือเคยมีประวัติหกล้มหากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์นักกายภาพบำบัดหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มออกกำลังกายค่ะเรื่องที่สองคือการป้องกันการหกล้มอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในผู้สูงอายุคือการหกล้มสำหรับคนทั่วไปการล้มอาจดูเป็นอุบัติเหตุเล็กๆแต่สำหรับผู้สูงอายุการหกล้มอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือสำรวจสภาพแวดล้อมภายในบ้านค่ะลองสังเกตดูว่าทางเดินมีของกีดขวางหรือไม่พื้นห้องน้ำลื่นหรือเปล่าหรือบริเวณมีแสงสว่างเพียงพอไหมมีสายไฟพรมหรือสิ่งของที่อาจทำให้สะดุดหรือไม่บางครั้งการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้จำเป็นต้องเริ่มจากอุปกรณ์ราคาแพงแต่เริ่มจากการทำให้บ้านเดินง่ายมองเห็นชัดและไม่ลื่นเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้มากแล้วค่ะ
เรื่องที่3คือสมองก็ต้องได้รับการกระตุ้นนอกจากร่างกายแล้วสมองก็ต้องได้รับการดูแลเช่นกันค่ะการกระตุ้นสมองไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบฝึกหัดยากๆทุกวันกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันก็ช่วยให้สมองได้ทำงานเช่นการอ่านหนังสือการเล่นเกมที่ต้องใช้ความคิดฝึกภาษาใหม่เรียนรู้การใช้โทรศัพท์ทำอาหารเมนูใหม่ๆปลูกต้นไม้ฟังเพลงหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนอื่นสิ่งสำคัญคืออย่าหยุดเรียนรู้เพียงเพราะคิดว่าตัวเองอายุมากแล้วบางคนเริ่มใช้สมาร์ทโฟนตอนอายุ60ปีบางคนเริ่มเรียนภาษาใหม่ตอนอายุ70ปีบางคนเริ่มงานอดิเรกใหม่หลังเกษียณไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้ค่ะเรื่องที่4คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีโรคเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพใจและความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยค่ะผู้สูงอายุควรมีโอกาสได้พูดคุยพบปะและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอาจเป็นการพูดคุยกับลูกหลานพบเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนทำกิจกรรมจิตอาสาหรือทำงานอดิเรกร่วมกับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่ายังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคมค่ะและสำหรับลูกหลานเองบางครั้งไม่จำเป็นต้องซื้อของราคาแพงให้ผู้สูงอายุเลยค่ะเพียงโทรมาถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังหรือชวนท่านนั่งคุยสัก10นาทีแค่นี้ก็มีความหมายมากแล้วค่ะเรื่องที่5คือการนอนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือการนอนค่ะบางคนเข้าใจว่าเมื่ออายุมากขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องนอนมากแต่จริงๆแล้วคุณภาพการนอนยังมีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุเช่นเดิมค่ะหากนอนไม่ดีต่อเนื่องอาจทำให้กลางวันง่วงไม่มีแรงหงุดหงิดหรือไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมสิ่งช่วยได้เช่นพยายามเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาทำกิจกรรมช่วงกลางวันอย่างเหมาะสมรับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันลดกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงเย็นและจัดห้องนอนให้สงบเหมาะกับการพักผ่อนหากมีปัญหานอนไม่หลับต่อเนื่องหรือมีอาการผิดปกติขณะนอนควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรซื้อยานอนหลับมารับประทานเองค่ะสรุปแนวคิดสำคัญนะคะจากทั้งหมดที่พูดมาวันนี้อยากให้ทุกท่านผู้ฟังจำคำว่า health เป็นเอาไว้นะคะการมีชีวิตที่ยืนยาวเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในวันที่เราอายุมากขึ้นเรายังสามารถทำสิ่งที่เรารักได้ค่ะยังเดินไปในที่ที่เราอยากไปได้หรือไม่ยังหัวเราะและพูดคุยในครอบครัวได้หรือไม่และยังสามารถดูแลตนเองได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องรอให้อายุมากก่อนค่ะเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ดูแลกล้ามเนื้อออกกำลังกายตามความเหมาะสมจัดบ้านให้ปลอดภัยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพูดคุยกับคนรอบข้างนอนหลับให้มีคุณภาพรับประทานอาหารที่เหมาะสมและตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากฝากประโยคสั้นๆเอาไว้กับทุกท่านอายุเป็นเพียงจำนวนปีแต่คุณภาพชีวิตคือสิ่งที่เราดูแลได้ในทุกวันค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยใดวันนี้ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มดูแลตัวเองเพื่อให้เราไม่ได้มีเพียงแค่อายุยืนแต่เป็นการมีอายุยืนอย่างแข็งแรงมีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจสดใสและมีความสุขในทุกช่วงวัยแล้วพบโอกาสใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: มประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์กฎหมายรองรับการขยายตัวของ Data Center ควบคู่การบริหารความเสี่ยงโดยวางแนวทาง2ด้านหลักด้านแรกยกระดับมาตรการผังเมืองโดยอยู่ระหว่างจัดทำคำนิยาม Data Center ให้ชัดเจนในผังเมืองรวมโดย Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถจัดตั้งได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงต้องกำหนดพื้นที่รองรับเฉพาะด้านที่2ยกระดับมาตรการควบคุมอาคารและความปลอดภัยเตรียมยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดนิยามหลักเกณฑ์การก่อสร้างเน้นป้องกันอัคคีภัยและบังคับให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายสำหรับ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะร่วมกับท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยหากพบความเสี่ยงอาจสั่งปรับปรุงหรือห้ามใช้อาคารโดยเป้าหมายคือสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมวิศวกรลงสำรวจอาคาร Data Center ในกรุงเทพมหานครแล้ว11แห่งเพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ PA แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสให้ทันกำหนดปิดรับวันที่15 กันยายนนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48รวมถึงความคืบหน้าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกและบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของไทยความเห็นชอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เข้าสู่กระบวนการประเมินระดับสากลต่อไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราช่วงแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสห้ามเรือบรรทุกสินค้าและเรือลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดส่วนเรือประเภทอื่นที่ต้องเดินเรือผ่านเขตควบคุมขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามเข้าใกล้พื้นที่ติดตั้งทุ่นและเชือกคู่ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500 บาทถึง 5,000 บาทและเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
7: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
11: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเพื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: ็อตเคครับบุหรี่ไฟฟ้าแบบแอดวานซ์อันตรายกว่าที่คิดมีสารเสพติดที่ปนมากับน้ำยาครับข้อมูลนี้จากสำนักงานปปส.ครับระบุว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาตรวจพบเป็นครั้งแรกนะครับในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพ็อตเนี่ยขนาดกลางมีการลักลอบผสมเม็ดเอมไซตามีนไฮโดรคลอไรด์แล้วก็เอโทมิเดตนะครับหรือที่เรียกกันในกลุ่มเสี่ยงว่าพ็อตเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ครับสารต่างๆนี้นะครับพอสูดเข้าไปก็จะเกิดผลกระทบกับร่างกายนะครับอย่างเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์เนี่ยก็มีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบประสาทและก็เร่งการทำงานของหัวใจส่วนเอโทมิเดตครับหรือว่ายาสลบมีฤทธิ์ในการกดการหายใจและการทำงานของสมองครับเมื่อสาร2ชนิดที่มีฤทธิ์หักล้างและรบกวนระบบทำงานพร้อมกันครับอาจจะทำให้เกิดภาวะหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็อันตรายถึงชีวิตได้นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าน้ำยาพอตที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีอะไรแฝงอยู่บ้างนะครับอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงทดลองสารเคมีที่ไม่รู้จักเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบเบาะแสในการลักลอบการจำหน่ายหรือมีข้อมูลเรื่องของยาเสพติดเนี่ยแจ้งได้นะครับที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดโทรฟรี24ชั่วโมงครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับถ้ากลุ่มหนังต่อไปนี้ครับหากยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้องไปทำอะไรต่อครับรอลุ้นการประกาศผลว่าจะได้สิทธิ์ไหมครับข้อมูลนี้มาจากกระทรวงการคลังครับระบุว่ามีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นกว่า5ล้านกว่ารายครับซึ่งถ้าประสงค์จะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถติดตามได้ติดต่อที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะครับภายใน20กันยายน69นี้ครับส่วน5กลุ่มดังต่อไปนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ1ครับคือกรณีนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับ2ครับกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทครับที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนครับ3ครับกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากครับ4ครับกรณีผู้มีชื่อบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากครับแล้วก็5คือกรณีเกณฑ์รถครับที่ถ้ามีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีหรือว่ารถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีครับซึ่งหน่วยงานต้นเรื่องในเรื่องเหล่านี้ที่บอกไปเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบข้อมูลให้เองเลยครับและจากนั้นครับรอการประกาศผลในวันที่30กันยายน69ถ้าได้รับสิทธิ์ก็เตรียมใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับเขาบอกครับให้เงินก้อนไม่เกิน12เท่า early retire ข้าราชการครับพร้อมข้อเสนอว่าห้ามกลับมารับราชการอีกเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากโฆษกรัฐบาลรัชดาครับพูดถึงความคืบหน้าการปฏิรูประบบราชการซึ่งในแนวทางคือเรื่องของการปรับกำลังคนครับโดยมีกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกเนี่ยผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่าอายุราชการ25ปีขึ้นไปครับและ2ครับคือผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการ10ปีขึ้นไปครับโดยเห็นชอบหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดของทั้ง2กลุ่มในอัตราเท่ากันไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกครับขณะเดียวกันรัฐบาลได้วางกรอบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยควบคุมและตรึงอัตรากำลังรวมไปถึงบริหารอัตราว่างและอัตราที่เกิดจากการเกษียณอย่างเข้มงวดครับเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นครับโดยไม่ได้มีเป้าหมายในการลดข้าราชการแบบเหมาเข่งนะครับแต่เป็นการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงกำลังคนเนี่ยมาปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจของรัฐในอนาคตครับลดตำแหน่งหรืองานที่มีความจำเป็นน้อยลงและรักษากำลังคนไว้ในภารกิจที่ประชาชนยังต้องบริการจากภาครัฐครับโดยนายประกรณ์นิมประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางครับและก็เห็นชอบหลักการสำคัญแล้วพร้อมมอบหมายให้ทางกพ.เนี่ยทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขครับเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคปร.ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ data center ภายใน1เดือนครับที่มีอยู่ตอนนี้กระทบประชาชนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังกันครับก่อนอื่นขอสรุปแบบสั้นๆก่อนนะครับเกี่ยวกับ data center ก็คือสถานที่เพื่อรองรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากไว้ด้วยกันครับทำหน้าที่จัดเก็บจัดการประมวลผลข้อมูลตลอด24ชั่วโมงซึ่งการกระทำอะไรเกี่ยวกับดิจิทัลเนี่ยอย่างซื้อของออนไลน์ดูสตรีมมิ่งโอนเงินผ่านธนาคารหรือว่าใช้ AI ก็มีส่วนทั้งสิ้นครับทีนี้นายเอกนิติธรรมประภาสครับรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังครับระบุว่าได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านครับเพื่อจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลได้แก่ด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมครับโดยตั้งเป้าหมายว่าจะกำหนดนโยบายแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดเนี่ยภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง Data Center ครับขณะที่ Data Center ที่พบในพระราม9ครับล่าสุดกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางครับติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ที่พระราม9ครับให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษั และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกมีความเสี่ยงไหลสู่คลองครับสำหรับสถานะของโครงการ Data Center ปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีเปิดให้บริการแล้ว35โครงการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมครับและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอีกกว่า117โครงการครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับรัฐบาลเตรียมทำประกันภัยให้กับประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจาก3ภัยพิบัติแห่งชาตินี้ครับข้อมูลนี้มาจากนางสาวรัชดาธนาเดเรกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าครม.เขามีการเห็นชอบหลักการในการให้ภาครัฐครับจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนครับโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐเนี่ยจากเดิมคือต้องรอให้เกิดภัยก่อนนะครับจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบเพื่อในการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าครับโดยรัฐบาลจะมีการสนับสนุนครับเบี้ยประกันภัยจากภัยสำคัญ3ประเภทครับก็คืออุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครับโดยตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนครับซึ่งระบบประกันภัยแห่งชาติเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วครับมีวงเงินช่วยเหลือที่มากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐเองก็สามารถบริหารความเสี่ยงวางแผนงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ดังต่อไปนี้นะครับกรณีน้ำท่วมเนี่ยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนก่อนครับโดยกรณีวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครับให้จ่ายส่วน1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนภายใน15วันครับและจะมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นเนี่ยจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองครับกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์ราละ2ล้านบาทครับขณะที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านครับเพื่อการรองรับประกันภัยแห่งชาติในอนาคตอีกด้วยครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอก
1: สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการนพมชคุยข้าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทภูเก็ต FM 96.75 ในทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10โมงถึง11โมงโดยกระผมนายนิรุธโจชวงผู้ดำเนินรายการครับข้าวเละวันนี้ก็คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่วมกับมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงเมนล่วงพระบางเชื่อมคมนาคมมูลค้าการค้าการท่องเที่ยวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวสำหรับโครงสร้างก่อสร้างสะพานเชียงเมนล่วงพระบางตามที่กระทรวงการคลังเสนอวงเงินทางสิ้นก็1,783,671 บาทนะครับนับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างไทยกับสปป.ลาวโดยอนุมัติให้สปป.ดำเนินโครงการตามขอบเขตรูปแบบวิธีการและเงินไขทางการเงินที่กำหนดพร้อมอนุมัติให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2,571 ถึง 2,574 รวมทั้งสิ้น4ปีนะครับวงเงินนี้ก็อยู่ที่891,835,750 บาทและเห็นชอบให้สปป.กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศตามเงินเคยที่กำหนดนอกจากนี้หากสปป.ลาวผิดนัดชำระหนี้จะใช้เงินสะสมชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไปก่อนและหากขาดสภาพโครงสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทั้งนี้โครงการสะพานเชียงเมนล่วงพระบางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือคปป.ครั้งที่9ทับ2568เมื่อวันที่24กันยายน25688กุมภาพันธ์8กันยายน69นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับโครงสร้างสะพานเชียงเมนล่วงพระบางสปป.ลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้1อนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนสปป.ดำเนินการตามขอบเขตของโครงการ แหล่งที่มาข้อเงินทุนรูปแบบวิธีการเล่นเงินไข่ทางการเงินสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ทางสปป.ลาวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงเมนจำนวน1,783,671,500 บาทอนุมัติสำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณปี2571-2574นะครับนะรวมทั้งสิ้นนี้ก็อยู่ที่เศรษฐกิจนะครับนะเศรษฐกิจอนุมัติภาพลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะการขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการค้นช่องระหว่างสองประเทศรวมทั้งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างนั้นกับหลวงพระบางได้อย่างน้อย30-45 นาทีทำให้การค้นช่องสินค้าสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นด้านการท่องเที่ยวคาดว่าในช่วง5ปีเร็วจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 80,000 คนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360 ล้านโครงการดังกล่าวจึงมีความสำคัญในมิติคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์ไทยลาว ตลอดจนสะท้อนความร่วมมืออย่างยั่งยืนเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาครายละเอียดกระทรวงการคลังโดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือสปป.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับโครงสร้างก่อสร้างสะพานเชียงเมนหลวงพระบางลาวจำนวนถึง 1,783,671,500 บาทโดยมีเงินค่อยเป็นไปตามที่ระบุในร่างสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามมติคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือระยะเวลานี้4ปีในอัตราร้อยละ50ในส่วนของเงินกู้จำนวนนี้ก็898,835,750 บาทเห็นชอบตามแนวทางของสปป.จะสถาบันการเงินภายในประเทศตามรูปแบบเงินไข่4กรณีสปป.ลาวผิดนัดชำระหนี้ทางสปป.จะพิจารณาใช้เงินสะสมของสปป.เพื่อชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่คืนขึ้นจากเงินกู้สถาบันการเงินภายในประเทศไปก่อนทางนี้หากสปป.เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องจะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อเสริมสภาพคล่องและเมื่อสปป.สามารถเรียกเก็บหนี้ได้จะนำเงินดังกล่าวส่งคืนครั้งต่อไปห้ามอบหมายให้ผู้อำนวยการสปป.ลงนามในสัญญาการให้ความร่วมมือทางการเงินแก่สปป.ลาวเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการดังกล่าวแก่สปป.ลาวแล้วโดย ให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไทยดำเนินการกับสปป.ลาวอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการปรับปรุงเส้นทางไม้เละ12ถึงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไซและโครงการพัฒนาถนนไม้เลข11โดยที่ผ่านมาสปป.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวแล้ว22โครงการรวมเงินทั้งสิ้นนะครับกัน 1,7156 บาทแบ่งเป็นเงินสนับสนุนให้เรา 2,300 23,954.48 ล้านบาทและเงินกู้อีกประมาณ14,761 ล้านบาทโดยสปป.ลาวเบิกจ่ายเงินกู้แล้วชำระคืนเงินต้นอยู่ที่3,578.28 ล้านบาทและมียอดเงินต้นของเลื่อยุ่งเมื่อโครงการสะพานเชียงเมนล่วงพระบางทำให้สปป.มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวรวมแล้ว23โครงการรวมวงเงินนี้ก็อยู่ที่180,940 ล้านโดยสปป.ระบุว่าที่ผ่านมาสปป.ลาวมีประวัติชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอและตรงเวลายังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ส สำหรับการสร้างสะพานเชียงเมรุล่วงพระบางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งระหว่างไทยกับลาวในด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยและลาวโครงการดังกล่าวจะช่วยขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับล่วงพระบางเนื่องจะสามารถลดระยะเวลาเดินทางระหว่างทั้งสองเมืองได้อย่างน้อย30ถึง45นาทีทำให้การขนส่งสินค้าเราระหว่างกันสามารถดำเนินได้ง่ายสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากการข้ามแม่น้ำนอกจากนี้อย่างคาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านโดยที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเที่ยวเมืองล่วงพระบางผ่านจังหวัดน่านจะใช้เส้นทางเมืองฮ่องซ่าเมืองจมเพชรบ้านเชียงเมนและเมื่อโครงการแล้วเสร็จสามารถใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงโครงการเทนการใช้เพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขงโดยการเดินทางท่องเที่ยวมีระยะเวลา3วัน2คืนและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวของไทยประมาณคนละ 4,500 บาททั้งนี้ในระยะ5ปีแรกคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 80,000 คนและสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ยปีละประมาณ360ล้านบาทขณะเดียวกันโครงการก่อสร้างสะพานเชียงเมรุล่วงพระบางยังมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป.ลาวตลอดจนแสดงความคิดเห็นถึงการร่วมมืออย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคกันครับสำหรับวันนี้นะครับรายการอปมช.คุยข้าวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: โอเคครับบุหรี่ไฟฟ้าแบบแอดวานซ์อันตรายกว่าที่คิดมีสารเสพติดที่ปนมากับน้ำยาครับข้อมูลนี้จากสำนักงานปปส.ครับระบุว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาตรวจพบเป็นครั้งแรกนะครับในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอดเนี่ยขนาดกลางมีการลักลอบผสมเม็ดเอมไฟตามีนไฮโดรคลอไรด์แล้วก็เอทโทมิเดตนะครับหรือที่เรียกกันในกลุ่มเสี่ยงว่าพอดเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ครับสารต่างๆนี้นะครับพอสูดเข้าไปก็จะเกิดผลกระทบกับร่างกายนะครับอย่างเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์เนี่ยก็มีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบประสาทและก็เร่งการทำงานของหัวใจส่วนเอโทมิเดสครับหรือว่ายาสลบมีฤทธิ์ในการกดการหายใจและการทำงานของสมองครับเมื่อสารสองชนิดที่มีฤทธิ์หักล้างและรบกวนระบบทำงานพร้อมกันครับอาจจะทำให้เกิดภาวะหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันและก็อันตรายถึงชีวิตได้นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าน้ำยาพอที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีอะไรแฝงอยู่บ้างนะครับอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงทดลองสารเคมีที่ไม่รู้จักเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบเบาะแสในการลักลอบการจำหน่ายหรือมีข้อมูลเรื่องของยาเสพติดเนี่ยแจ้งได้นะครับที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดโทรฟรี24ชั่วโมงครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับถ้ากลุ่มดังต่อไปนี้ครับหากยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้องไปทำอะไรต่อครับรอลุ้นการประกาศผลว่าจะได้สิทธิ์ไหมครับข้อมูลนี้มาจากกระทรวงการคลังครับระบุว่ามีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นกว่า5ล้านกว่ารายครับซึ่งถ้าประสงค์จะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถติดตามได้ติดต่อที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะครับภายใน20กันยายน69นี้ครับส่วน5กลุ่มดังต่อไปนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ1ครับคือกรณีนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับ2ครับกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทครับที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนครับ3ครับกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากครับ4ครับกรณีผู้มีชื่อบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากครับแล้วก็5คือกรณีเกณฑ์รถครับที่ถ้ามีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีหรือว่ารถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีครับซึ่งหน่วยงานต้นเรื่องในเรื่องเหล่านี้ที่บอกไปเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบข้อมูลให้เองเลยครับและจากนั้นครับรอการประกาศผลในวันที่30กันยายน69ถ้าได้รับสิทธิ์ก็เตรียมใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับเขาบอกครับให้เงินก้อนไม่เกิน12เท่า early retire ข้าราชการครับพร้อมข้อเสนอว่าห้ามกลับมารับราชการอีกเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากโฆษกรัฐบาลรัชดาครับพูดถึงความคืบหน้าการปฏิรูประบบราชการซึ่งในแนวทางคือเรื่องของการปรับกำลังคนครับโดยมีกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกเนี่ย ผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่าอายุราชการ25ปีขึ้นไปครับและ2ครับคือผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการ10ปีขึ้นไปครับโดยเห็นชอบหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดของทั้ง2กลุ่มในอัตราเท่ากันไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกครับขณะเดียวกันรัฐบาลได้วางกรอบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยควบคุมและตรึงอัตรากำลังรวมไปถึงบริหารอัตราว่างและอัตราที่เกิดจากการเกษียณอย่างเข้มงวดครับเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นครับโดยไม่ได้มีเป้าหมายในการลดข้าราชการแบบเหมาเข่งนะครับแต่เป็นการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงกำลังคนเนี่ยมาปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจของรัฐในอนาคตครับลดตำแหน่งหรืองานที่มีความจำเป็นน้อยลงและรักษากำลังคนไว้ในภารกิจที่ประชาชนยังต้องบริการจากภาครัฐครับโดยนายประกรณ์นิมประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางครับและก็เห็นชอบหลักการสำคัญแล้วพร้อมมอบหมายให้ทางกพ.เนี่ยทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขครับเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคปร.ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปครับเร็ววันเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับรัฐบาลเตรียมทำประกันภัยให้กับประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจาก3ภัยพิบัติแห่งชาตินี้ครับข้อมูลนี้มาจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าครม.เขามีการเห็นชอบหลักการในการให้ภาครัฐครับจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนครับโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐเนี่ยจากเดิมคือต้องรอให้เกิดภัยก่อนนะครับจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบเพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าครับโดยรัฐบาลจะมีการสนับสนุนครับเบี้ยประกันภัยจากภัยสำคัญ3ประเภทครับก็คืออุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครับโดยตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนครับซึ่งระบบประกันภัยแห่งชาติเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วครับมีวงเงินช่วยเหลือที่มากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐเองก็สามารถบริหารความเสี่ยงวางแผนงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ดังต่อไปนี้นะครับกรณีน้ำท่วมเนี่ยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนก่อนครับโดยกรณีวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครับให้จ่ายส่วน1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนภายใน15วันครับและจะมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นเนี่ยจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองครับกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทครับขณะที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านครับเพื่อการรองรับประกันภัยแห่งชาติในอนาคตอีกด้วยครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับ
2: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไหมนี
2: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์ส่งเสริมผลประโยชน์รับมือความท้าทายของโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และรับมือความท้าทายของโลกร่วมกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียของนายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าไทยมีเป้าประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มบริกส์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนและขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆในบริบทของความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางด้านพลังงานและในการเยือนครั้งนี้นายเสียศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนสำคัญของไทยในอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจในการส่งเสริมโอกาสและการขยายการค้าการลงทุนรวมถึงรับฟังประเด็นที่อาจจะยังเป็นข้อติดขัดต่างๆซึ่งหลายบริษัทได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจและกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะยังติดขัดอยู่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
8: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น1350แผ่น และมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 นมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก41รายซึ่งทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายและมีผู้สูญหาย13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43คนโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายและร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนของฟิลิปปินส์ยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเรือลำดังกล่าวได้ในตอนนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ วันนี้ดูชุ่มชื่น
1: ชุ่มชื่นชุ่มชื่นชุ่มชื่นค่ะวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับรายการสาระน่ารู้วันเสาร์อาทิตย์ช่วง Business Legal Talk
3: ใช่ครับ
1: นะคะเราจะมาเจอกันณสถานีแห่งนี้ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยเนื่องจากว่าน้องแอตตี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้
3: ตอบคุย
1: คำถามในใจของน้องแล้วแต่วันนี้รู้สึกว่าน่าจะมีภารกิจยังมาไม่ทันก
3: ็
1: เลยขออนุญาตให้น้องหมิงมาเป็นตัวแทนที่แอตตี้เกาะนะคะในช่วงเวลานี้ซึ่งน้องหมิงเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องที่พี่แอตตี้ทำแล้วก็เคยทำงานกับพี่แอตตี
3: ้
1: ก็จะมาต่อด้วยคำถามของพี่แอตตี้นะคะเดี๋ยวพี่เดนขออนุญาตขออนุญาตให้น้องหมิงน้องหมิงแนะนำตัวนิดนึงชื่อนามสกุลอะไรคะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออารยาสุนทรชัยบูรณ์นะคะ
1: ค่ะ
4: มีประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ในการเป็นเซลล์แล้วก็เป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์ค่ะ
1: ค่ะก็โดยส่วนมากน้องหมิงก็จะมีประสบการณ์ในการต่างชาติตั้งคำถาม
4: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะอย่างที่พี่แอตตี้ตั้งคำถามมาว่าเอ๊ะเวลาต่างชาติเขามาซื้อทรัพย์มาลงทุน
4: ถูกต้อง
1: ในเมืองไทยเนี่ยคำถามเขาจะมีเรื่องอะไรเพราะส่วนมากในการซื้ออสังหาเขาก็จะถามในเรื่องของการซื้อได้ไม่ได้แล้วก็ลงทุนได้อย่างไ
3: ร
1: แล้วก็มันก็จะมาพันถึงเรื่องการประกอบธุรกิจของเขาที่นี
3: ่
1: ถูกไหมคะว่าถ้าเขามาประกอบธุรกิจสมมติว่าเขามาซื้อบ้านแล้วเขามาประกอบธุรกิจที่นี
4: ่
1: มันมีอะไรแพทเทิร์นตรงส่วนไหนบ้างซึ่งอันนี้ก็เคยเจ
3: อ
1: ประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อธิบายเรื่องทั่วไปละ
3: เรื่องที่น่าสนใจ
1: ใช่
3: เพราะว่าพี่เดือนได้ให้พื้นฐานของแนวคิดเนาะเพราะว่าเวลาที่เราทำธุรกิจมันถ้าเป็นในรูปแบบเอกการค้าทำการค้าหรือทำธุรกิจซึ่งไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราคิดว่าเราจะทำธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจยันมันจะมีในรูปแบบใดบ้างห้างหุ้นส่วนบริษัทชั้นกลางบริษัทครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะในสัปดาห์ก่อนเนี่ยเนื้อหากำลังไปได้มันเลยแต่ว่าเวลาไม่เป็นอันที่เพียงพอ
1: ใช่ค่ะ
3: ก็เลยนัดน้องว่าจะต้องต่อกันสัปดาห์นี
1: ้ต่อกันแต่น่าจะมีภารกิจเพราะว่าติดต่อไม่ได้โดยปกติน้องอติก็จะติดต่อได้ตลอดน่าจะติดภารกิจจริงๆก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่เดือนก็เกริ่นนิดนึงว่าเราได้คุยกันไปให้น้องอติเข้าใจเนาะว่าการที่น้องทำงานด้านเนี้ยแล้วต่างชาติจะมาลงทุนด้วยก็พยายามอธิบายให้เข้าใจในหลักการว่าบริษัทมันเป็นเรื่องสถานะของการที่จะมามีความสัมพันธ์ผูกพันกันแล้วก็การประกอบธุรกิจเป็นเรื่องของการโอเปเรตบิสเนสถูกไหมคะ
3: ใช่คร
1: ับเป็นเรื่องของการโอเปเรตซึ่งสองอย่างเนี้ยมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงกระบวนการมันจะไม่เหมือนกันทีนี้พอน้องแอตตี้แยกได้ละแต่แยกได้หรือเปล่า
3: คิดว่า
1: คือพี่แดนสรุปเองว่าน้องแยกได้แล้วเข้าใจละ
3: เพราะว่าพี่ทนายเดี๋ยวก็อธิบายให้ใหญ่ยังเห็นภาพชัดนะครับเพราะว่าเราจะได้แยกกันว่าอย่างแรกตอนแรกเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราคิดว่าเราทำธุรกิจเอากระทะมาตั้งทอดไก่ขายข้างถนนธุรกิจแล้วได้ตังค์นึกออกไหมคร
1: ับ
3: อ
1: ันนั้นเป็นการค
3: ้า
1: ใช่
3: เราก็
1: แต่ถ้าเกิดว่าการค้าที่เราค้ากันซื้อมาขายไปแบบนี้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งบอกว่าเฮ้ยฉันจะขยายใหญ่ขึ้นสาขา2สาขา3สาขา4แล้วก็เริ่มขายแฟรนไชส์เริ่มมีคอนเนคชั่นหรือเหมือนลักษณะ CP อย่างเงี้ยค่ะ KFC เงี้ยอันนี้เป็นรูปแบบธุรกิจแล้วเป็นรูปแบบธุรกิจละที่จะต้องแบบมันต้องมีการว่าถ้าฉันจะทำฉันจะทำแบบไหนอย่างไรเราเริ่มจับว่าอันเนี้ยเราเป็นความคิดของเราเองทีนี้เราอยากมีคนมาร่วมทุนการมาร่วมทุนการมาทำร่วมกันเป็นการเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงเนาะหรือเป็นการแชร์ความเสี่ยงแชร์ประโยชน์แล้วก็แชร์ความเสี่ยงหรือบางครั้งเราก็มีไอเดียร่วมกันแล้วเราก็ทำเดินไปร่วมกันก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตกลงกันอย่างไรในเรื่องธุรกิจซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบริษัทมันจะมาเกี่ยวเมื่อคุณประกอบธุรกิจแล้ว แล้วก็มีรายได้มีอะไรบันทึกเสร็จสรรพเรียบร้อยผลรายได้ผลกำไรที่มีก็ต้องมาอยู่ในของบริษัทแล้วก็ปันผลกันแต่ในการทำความเข้าใจมันต้องแยกออกต่างกันค่ะอย่างบริษัทที่บอกว่าผู้ถือหุ้นมีผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมาจากไหนอาทิตย์ที่แล้วอธิบายน้องไอตีไปว่าผู้ถือหุ้นมาจากคนซื้อหุ้นคนซื้อหุ้นมาจากคนลงทุนแล้วคนลงทุนก็มาจากคนก่อการคือคนเริ่มคิดมันจะมาไล่แบบนี้คนก่อการคนเริ่มคิดก่อการขึ้นมาโน่นนี่นั่นอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาตกลงกันในการที่จะโฟลเดอร์มันขึ้นมา
3: ครี
1: เอทมันขึ้นมาเป็นรูปแบบบริษัทเพราะว่าสมมุติว่าพี่เด่นกับน้องหมิงจะประกอบธุรกิจร่วมกันพี่เด่นก็บอกน้องหมิงพี่เด่นมีไอเดียเนี้ยพี่เด่นมีความรู้สึกว่าร้านขายไก่เราเนี่ยมันไปได้สวยแล้วน
3: ะ
1: ลูกค้าเยอะมากทำไม่ทันละต้องจ้างลูกน้องแล้วอะแล้วน้องหมิงเป็นคนทำตลาดเก่งหมิงจบ international business มาเฮ้ย
3: ไก่เรามันจะต้องดังในวงต่างชาติ
1: แล้วพี่จะขายไก่เป็นๆด้วยนะแต่เนี่ยไปถึงป้อบ้าน
3: ไก่บ้าน
1: ทีนี้ก็บอกน้องหมิง
3: ไก่ทั้งไก่ตายไก่เป็น
1: ไก่ตายนี่ขายหน้าบ้านไก่เป็นนี่เก็บไว้บ้านทีนี้ก็พอเสร็จแล้วปุ๊บพี่เดนก็บอกน้องหมิงว่าหมิงพี่เดนมีไอเดียอย่างเงี้ยหมิงมีไอเดียทางด้านการตลาดเราก็มาทำงานร่วมกันแต่ในการทำงานร่วมกันเริ่มแรกเลยเนี่ยพี่มีไอเดียพอมีไอเดียปุ๊บบอกพี่น่าสนใจนะไอเดียพี
4: ่
1: ทีนี้เราบอกหมิงก็จะมาเริ่มแบบพี่เดนแล้วมันต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการเริ่มต้นถูกไหมแล้วเราจะทำอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างเราต้องมีวัตถุดิบในการเริ่มต้นเราต้องมีลูกน้องเราต้องมีขายหน้าร้านต้องเช่าร้านต้องอะไรอย่างเงี้ยเราคิดต้นทุนมาพอคิดมาถึงปุ๊บสมมุติว่าต้นทุน อยู่ที่ประมาณล้านห้าสมมุตินะคะอย
4: ู่
1: ที่ล้านห้าพออยู่ที่ล้านห้าปุ๊บบอกหมิงต้นทุนอยู่ที่ประมาณล้านห้านะในการจุดเริ่มต้นท
3: ี
1: น
3: ี
1: ้เราก็ต้องคิดถึงเพราะอันนี้มันเป็นเงินหมุนสมมุติว่าในช่วงที่เราเปิดแรก
3: ๆ
1: มันยังขายไม่ได
3: ้
1: ถูกไหมคะย
3: ัง
1: ขายไม่ได้เราก็ต้องมีเงินทุนสำรองก็เลยบอกว่าเงินทุนสำรองประมาณ500,000นะหมิงก
3: ็
1: เป็น2 ล้าน2 ล้านเนี่ยเราจะเอา2 ล้านเนี่ยมาตั้งเป็นทุนบริษัทหรือเปล่า
3: ครับ
4: ค่ะ
1: สองล้านเนี่ยมาตั้งเป็นทุนบริษัทหรือเปล่าถ้าเรามาตั้งเป็นทุนบริษัทบอกหมิงสัดส่วนของหมิงไหวที่เท่าไหร
4: ่ค่ะ
1: ถ้าหมิงบอกว่าพี่เดือนหนูไหวแค่ประมาณสัก300,000
4: สมมติน
1: ะคะหนูไหวแค่300,000300,000มันอยู่ที่สัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่จาก2 ล้าน
4: ประมาณ 15% ค่ะ
1: 15% อยู่ที่ 15% ทีนี้พี่บอกว่าตายละของพี่เองก็น่าจะได้แค่ประมาณ1 ล้านหรือล้านนิด
4: ๆค่ะ
1: ของหมิง 300,000ถ้าอย่างงั้นบอกว่าเอางี้ดีกว่าหมิงถ้าอย่างงั้นพี่ลง 700,000 หมิงลง 300,000 มาเป็นทุนจดบริษัทเป็นทุนจดบริษัทซึ่งเงินเนี้ยจะต้องเอามาในการลงทุนซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆกันว่าจ้างการดำเนินการ
4: ในการโอเปอเรชั่น
1: ใช่ในการโอเปอเรชั่นแต่เราขาดอีก1 ล้านนะพี่เดือนก็บอกโอเคหมิงถ้าอย่างนั้นเนี่ย1 ล้านเนี่ยเราไปหาแหล่งเงินทุนมา
4: ก็คือนักลงทุน
1: ถูกต้องค่ะเราไปหาแหล่งลงอะไรก็ได้อาจจะไปกู้มาก็ได
4: ้
1: เพื่อที่จะมาประกอบธุรกิจตรงนี้มาเป็นเงินวางเอาไว
4: ้
1: ก็พี่เดือนก็บอกเฮ้ยรู้จักน้องเมธนะรู้จักน้องเมธนะ
3: คุณส่วนไก
1: ่คุณส่วนไก่ก็เลยถามเมธไม่สนใจไหมเม
4: ธ
1: บอกเขาดีนะพี่เพราะว่าคนกินไก่กันเยอะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: คนกินไก่กันเยอะแล้วก็มันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง
4: ถูกต้องค่ะ
1: เมธก็เกิดความสนใจแล้วเมธบอกว่าแต่ผมไม่อยากไปยุ่งในบริษัทพี่ไม่อยากให้น้องยุ่ง
3: เอาแต่เงินมาปะ
1: เอาแต่เงินมาปะแต่เมธบอกว่าพี่ผมไม่ต้องการที่จะเสี่ยงกับพี่แต่ผมมีเงินให้พี่นะแต่พี่มีอะไรให้ผม
4: อ
1: ันเนี้ยก็เลยเสนอว่าเมธจะให้พี่กู้หรือเมธจะมาเป็นหุ้นส่วนเมธต้องการกำไรต้องการปันผลหรือค่าตอบแทนยังไงเมธบอกว่าพี่ถ้าเป็นเงินกู้เนี่ย ดอกเบี้ยมันก็ต้องร้อยละ15นะตามกฎหมาย
4: ค่ะ
1: พี่ก็บอกอุ๊ยมันหนักไปอ่ะหนักไปอ่ะขอสักประมาณ10ได้ไหมหรือว่า5หรือว่าประมาณสัก 7.5 ได้ไหมครึ่งๆอะไรเงี้ยเป็นการช่วยกันเมธบอกอ๋องี้แล้วกันพี่งั้นผมเป็นพาร์ทเนอร์ของพี
3: ่
1: ผมเป็นพาร์ทเนอร์ของพี่ผมลงเงินแต่ในการประกอบธุรกิจของพี่อ่ะผมขอจากรายได้ของพี่หักจากค่าใช้จ่ายร้อยละ25ทำไงได้ล่ะเธอธุรกิจมันต้องเดิน
4: ใช่ครับ
1: ก็ต้องกัดฟัน
4: ก็ต้องกัดฟัน
1: ก็มาคุยกับน้องหมิงว่าหมิงโอเคไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หมิงบอกพี่เดือนเหมือนจุดเริ่มต้นนะเราก็ต้องคุยกับพี่เมธว่าถ้าอย่างนั้นระยะเวลาเนี้ยนานแค่ไหนระยะเวลาเนี้ยนานแค่ไหนก็คุยกันว่าเราจุดเริ่มต้นสักประมาณ2ปีนะในการพิสูจน์ตัวเองในการที่จะเอาเงินคืนพี่เมธก็บอกพี่เมธขอสัก2ปีได้ไห
3: ม
1: พี่เมธบอกโอเคแต่ใน2ปีเนี้ยหักจากต้นทุนแล้วฉันขอ 25% โอเคดีลทำสัญญากันดีลทำสัญญากันกลายเป็นว่าเงินเริ่มต้นของเรามีละถูกไหมคะ2ล้านในการที่ประกอบธุรกิจเดินธุรกิจด้วยกันแต่คำถามทางด้านข้อกฎหมายพี่เมธอยู่ในสถานะอะไรในบริษัทนี้เพราะพี่เมธไม่ใช่หุ้นส่วนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในบริษัทเราพี่เมธไม่ใช่ถือผู้ถือหุ้นในบริษัทเราพี่เมธอยู่ในฐานะหุ้นส่วนของบริษัทค่ะอยู่ในฐานะหุ้นส่วนของบริษัทค่ะบริษัทเป็นนิติบุคคลถือว่าเป็น
3: บุคคล
1: เป็นคน
3: คน
4: เป็นคน
3: ใช่อ
1: ยู่ในฐานะนิติบุคคลถือว่าเป็นบุคคลหรือเป็นคนพี่เราเป็นนิติบุคคลพี่เมธเป็นคนธรรมดา
4: ค่ะ
1: คนกับคนมาหุ้นส่วนกันได้พี่เด่นน้องหมิงถือเป็นหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งคนในรูปแบบของบริษัทน้องเมฆอีกคนหนึ่งอันเนี้ยเรามาเป็นหุ้นส่วนกันละทำงานไปคือน้องเมธไม่ลงทุนไม่ทำอะไรเลยฉันนั่งกินอย่างเดียว 25% ก็ในชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้นะ
3: ของแม
1: ่ไม่ลูกต้องคิดให้ได้แบบนี้อย่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะ
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่นี่คือการทำการค้านะคะเสร็จแล้วพอเราครีเอทบริษัทอะไรเสร็จปุ๊บเกิดละอันนี้ตกลงเสร็จแล้วพี่เดือนกับน้องหมิงเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นกรรมการใครจะดูแล
4: ค่ะ
1: เกิดขึ้นอีกละหมิงบอกว่าเฮ้ยถ้าพี่เดือนมีอำนาจคนเดียวแล้วหนูล่ะหนูควบคุมอะไรไม่ได้เลยหนูแค่เป็นผู้ถือหุ้นอย่างเดียวนะไม่ได้หนูต้องมีอำนาจด้วยเราเป็นผู้ถือหุ้นสองคนเรามาเป็นกรรมการสองคนได้ไหม
3: ได้ครับใช่ไหม
1: ได้ไหมหมิง
3: กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นได้แล้วก็แล้วไม่ใช่ผู้ถือหุ้นก็ได้แล้วก็เป็นคู่กัน
1: ได
3: ้
1: เป็นคู่กันได
4: ้เป็นได้นะ
1: บิ๊กบอกว่าพอเราตกลงกันบอกงั้นเรามาเป็นกรรมการ2คนแล้วก็แบ่งแยกหน้าที่เราก็ทําข้อตกลงกรรมการแบ่งแยกหน้าที่กันว่าเธอทํานั้นฉันทํานี่นะเธอมีอํานาจตรงนั้นฉันมีอํานาจตรงนี้นะพอหมิงคิดไปคิดมาเริ่มรู้สึกว่าพี่เดือนขาข้างนึงอยู่ในทะลังแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าอะไรยังไงหนูขอจำกัดอำนาจได้ไหมหนูขอทำแค่เรื่องการตลาดได้ไหม
4: ได้
1: จำกัดอำนาจได้นะคะเราสามารถจำกัดอำนาจในนั้นได้หรือมิงบอกว่าเอ้าแล้วเรื่องการเงินน่ะถ้าเกิดมันไม่โฟลว์ล่ะใช่ไหมถ้าพี่เดือนไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วหนูไปเบิกใครล่ะพี่เดือนคุมเงินอยู่คนเดียวโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเปิดบัญชีบริษัทโอเคไหมไปเปิดบัญชีบริษัทเราสามารถเบิกถอนได้2คน
4: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องโอเปอเรชั่นแล้วนะไปเบิกถอนได้2คนทีนี้2คนเนี้ยปรากฏว่าพี่เดือนก็เฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าน้องหมิงเบิกไปหมดล่ะ
4: ใช่
1: มันคิดกันได้นะในการทุกคนต้องคิดนะ
3: เข้าใจ
1: วันนี้เรายิ้มกันแต่วันข้างหน้าไม่รู
3: ้
1: หรือว่าหมิงเอาพวกเครื่องจักรในการที่แบบว่าทอดไก่อะไรเงี้ย
4: ไป
1: ขายล่ะพี่เดือนทำไงใช่ไหมเพราะพี่เดือนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อ่ะพี่เดือนลงทั้ง 70% นะหนึ่งลง 30 พี่เดือนก็โอเคจำกัดอำนาจกรรมการเลยว่าในเรื่องของเงินหมิงสามารถที่จะเบิกถอนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อวันแล้วก็หมิงไม่มีอำนาจในการที่จะ ไปขายทรัพย์ของกิจการ
4: ค่ะ
1: การขายทรัพย์ของกิจการจะต้องลงชื่อร่วมกันทั้งหมีและพี
4: ่ค่ะ
1: อันเนี้ยเป็นความผูกพันภายในในการทำงานของกรรมการร่วมกัน
4: ก็คือสามารถทำข้อตกลง ในส่วนนี้ว่าอำนาจและขอบเขตการทำงานแล้วก็การตัดสินใจของแต่ละคนได้
1: ใช่ค่ะทีนี้พอเราเริ่มทำอย่างเงี้ยพี่เมฆก็มีความรู้สึกว่าเอถ้าเกิดลงเครื่องจักรไปอีกสักตัวหนึ่ง
4: ค่ะ
1: มันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะแล้วสัดส่วน 25% นะพี่เมฆก็จะได้เพิ่มขึ้นไงถูกไหมขายเยอะขึ้นพี่เมฆก็ได้เพิ่มขึ้น
3: ใช่ใช
1: ่แต่พี่เมฆบอกว่าฉันจะทำยังไงดีเนาะที่ฉันจะมาควบคุมเข้ามาคิดได้ด้วยพี่เมธก็เริ่มคิดละว่าถ้าฉันจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ในฐานะหุ้นส่วนแล้วฉันได้ไปเท่านี้โอเคพี่เมธบอกว่างั้นจะซื้อเครื่องจักรอีกตัวนึงแล้วก็เปิดอีกช็อปนึงเปิดอีกช็อปนึงพี่เมธก็เริ่มในการคิดว่าเปิดอีกช็อปนึงแต่ว่าฉันก็ไม่อยากทำงานเยอะนะฉันก็ไม่อยากทำงานเยอะนะทีนี้พี่เมธบอกว่าพี่เมธมาบอกพี่เดือนกับน้องหนิงเพราะเราเป็นกรรมการคู่กันพี่เมธบอกว่าขอทำสัญญาหุ้นส่วนขอทำสัญญาหุ้นส่วนทำได้ไหม
3: จากเดิมผมเป็นหุ้นกับบริษัทหุ้นส่วนกับบริษัท
1: เดิมเป็นหุ้นส่วนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ทำสัญญาตกลงกันแค่จะเอาเงินมาแต่ยังไม่ทำสัญญากันแล้วเมธบอกว่าเมธมีไอเดียหรือไม่มีไอเดียหรืออะไรไงแต่เมธบอกว่าตรงส่วนเนี้ยผมอยากทำสัญญาหุ้นส่วนละแล้วใครจะทำกับใครเมธจะมาทำกับพี่หรือจะทำกับมิง
3: ผมน่าจะต้องทำกับบริษัท
1: ไม่ต้องทำกับบริษัทหรอกเรื่องเนี้ยถามว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทางเป็นเรื่องของบริษัทเป็นเรื่องของสถานะบริษัทหรือเป็นเรื่องของโอเปอเรชั่นคิดว่าเป็นอะไร
3: เป็นในส่วนของบริษัท
4: บริษัท
1: ไม่ใช่หรอ
3: เราถูกเราผิดแล้วเราไปผิ
1: ดแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องของโอเปอเรชั่นในการประกอบธุรกิจละ
3: คร
1: ับอันนี้เป็นเรื่องของโอเปอเรชั่นในการประกอบธุรกิจละถ้าเป็นเรื่องของบริษัทอยู่ในสถานะพี่เดือนกับน้องหนิงสอง
4: ค
1: น
3: โอเค
4: เข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: แต่พี่เมย์เป็นคนภายนอก
4: ครับโอเคค่ะ
1: ที่จะมาทำธุรกิจร่วม
3: ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
3: ครับใช่ใช
1: ่แล้วบริษัทเนี่ยพอน้องหนิงบอกว่าพี่เดือนเป็นลักษณะแบบเนี้ยเราต้องมีข้อบังคับนะมีได้ไหมหรือเรา
3: ใครเป็นหมิงกับ
1: พี่เดือนบอกว่าเราต้องเริ่มมีข้อบังคับกันแล้วนะนู่นนี่นะหมิงบอกว่าพี่เดือนหนูอยากทำข้อบังคับ
3: ไม่ได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องใน
1: บริษัททีนี้ถามว่าพ่อหมิงบอกว่าหนูอยากทำข้อบังคับรู้ไหมว่าข้อบังคับบริษัทอ่ะมันมี7หัวข้อ7หมวด
3: หมวดใหญ่
1: ๆหมวดใหญ่ๆก็หมวดหุ้นผู้ถือหุ้นกรรมการการประชุม
4: ค่ะ
1: การประชุมแล้วก็อะไรนะงบชำระบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: การแบ่งเงินปันผลการจ่ายเงินปันผล
1: ใช่ค่ะมันจะมี7เรื่องหรืออื่นๆอีกหนึ่งทีนี้เนี่ยใน7เรื่องเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนเราสองคนเพราะเราเป็นคนครีเอทบริษัทนี้กันมาสองคนเราเริ่มจากการก่อการกันสองคนเพราะตอนแรกพี่เดินทำการค้าคนเดียวทีนี้พอมาทำบริษัทเราก็มาก่อการกันสองคนก็เลยบอกว่าน้องหมิงบอกว่าพี่เดือนเราไม่ได้จดข้อบังคับกันมาตั้งแต่จดจัดตั้งบริษัทเราจะขอจดข้อบังคับได้ไหมได้
4: ได
1: ้ข้อบังคับเนี่ยมันจะต้องบอกถึงอะไรเรื่องหุ้นระหว่างในบริษัทระหว่างพี่กับน้องระหว่างน้องหมิงกับพี่เดือนเรื่องหุ้นต้องมานั่งคิดอีกนะหุ้นของบริษัทจำกัดมีกี่ชนิดแล้วมีอะไรที่เราจะผูกพันแล้วต้องมาใช้ได้บ้างในการประกอบธุรกิจเหมือนพี่เดือนบอกว่าหุ้นโดยปกติทั่วไปเนาะของบริษัทจำกัดมันจะมีหุ้นบุริมสิทธิ
4: ์
1: ไอ้หุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ
4: ์
1: หุ้นสามัญโดยปกติทั่วไป1เสียง1โหวต
4: 1เสียง1โหวต
1: ใช่ค่ะแต่หุ้นบุริมสิทธิ์สามารถจำกัดเสียงได้แต่เขาจะมีสิทธิ์เหนือกว่าเช่นได้รับเงินปันผลก่อนหรือผลประโยชน์อื่นก่อนได
3: ้โอเคเพราะว่ามีคำว่าบุริมสิทธิ
1: ์บุริมสิทธิ์อยู
3: ่
1: อ่าใช่ค่ะทีนี้
3: บุริมสิทธิ์นี้มันรวมถึงในกรณีที่ ริษัทมันต้องเลิกกันแล้วมันมีการจ่ายเงินแล้วเขาต้องได้รับก่อนหุ้นสามัญ
1: ขึ้นอยู่กับข้อที่เราตกลงกัน
3: ก็คือข้อบังคับบริษัท
1: ข้อบังคับเราอาจจะเขียนลงไปได้ว่าหุ้นบริษัทมีสิทธิ์อะไรบ้างก่อนหรือหลังคนอื่นมันสามารถเขียนได้ตกลงกันได้ทีนี้มันมีแค่สองหุ้นนี
3: ้
1: ถูกไหมแล้วก
3: ็
1: ห
3: ุ
1: ้นเนี้ยจะให้เป็นหุ้นระบุชื่อหรือไม่ระบุชื
3: ่อ
1: นี่นี่เห็นไหมคะมันมีหุ้นประเภทไม่ระบุชื่อด้วยนะทนายต่างๆรู้กันไหม
3: ผมขอถามนิดนึงครับไอ้หุ้นระบุชื่อกับหุ้นไม่ระบุชื่อเนี่ยเหมือนเช็คที่ออกแล้วสั่งไอ้เขาเปย์ยีโอลี่กับเช็คที่สั่งทั่วไป
1: ประมาณนั้นฟิลประมาณนั้น
3: โอเค
1: ฟิลประมาณนั้นทีนี้หุ้นของเราเป็นหุ้นระบุชื่อ
3: ครับ
1: ก็ใส่ไปแล้วว่าน้องหมิงพูดถึงหุ้นที่หนึ่งนะถือหุ้นเลขอะไรถึงเลขอะไรนี่คือเลขหุ้นนี้ระบุชื่อละ
3: มันมีคำหนึ่งมันคำเดียวกันไหมครับมีที่ว่าหุ้นที่ออกให้กับผู้ถือ
1: หุ้นที่ออกให้กับผู้ถือใช่ใช่ค่ะนั่นคือไม่ระบุชื่
3: อโอเคโอเคโอเค
1: หุ้นที่ออกให้กับผู้ถือ
3: ก็คือใครถือ
0: ใครถือ
3: คนนั้นถือว่ามีหุ้น
1: ถูกต้องค่ะ
3: ใช
1: ่แล้วก็อันเนี้ยพอเราจำกัดเรื่องหุ้นเลขหุ้นแล้วถูกไหมคะเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้หมดนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาไปจดบริษัทเหมือนบอกน้องกิฟต์ครั้งที่แล้วอะเหมือนคุยกับน้องกิฟต์ครั้งที่แล้วบอกว่าพี่เดือนพอหนูบอกว่าหนูจะจัดตั้งบริษัทไปถึงโอเคคนรับจดได้พี่ไม่มีปัญหาจดเสร็จวางแต่หนูไม่รู้อะไรเลย
3: ก่อนหน้านั้นผมก็เข้าใจแค่นั้นนะคือมีความรู้สึกว่าอ๋อฉันสำเร็จแล้วตรงที่มันเป็นแล้ว
1: เป็นแล้วเป็นบริษัท
0: เป็นบริษัท
1: แต่ความรับผิดนั้นคือของคุณเต็มๆนะไม่ใช่ของผู้จด
3: ครับใช่ใช
1: ่ทีนี้ถามว่าพอเราได้หุ้นมาแล้วอันนี้คือข้อบังคับนะนี่คือข้อบังคับนะแล้วมันมีหุ้นอื่นอีกไหมอ่ะ
3: เมื่อกี้เรามีหุ้นสามัญกับหุ้นบริษัทใช
1: ่
3: ไหมมันมีผมเคยได้ยินนะหุ้นกู
0: ้หุ้นกู
1: ้ได้ยินจากเราเลย
3: ใช่ไหมครับแล้วก็
1: หุ้นอะไรอ่ะหุ้นกู้นี้มันโดนห้ามตามกฎหมายบริษัทจำกัดไม่สามารถมี
3: หุ้นกู้ไม่ได้
1: มีหุ้นกู้ได้เว้นแต่เป็นหุ้นแปลสภาพหุ้นอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะฟรองดีเออร์อะไรนะ
3: ไอเครดิตฟรองซีเอ
1: เออใช่มันได้สองตัวนี้หรือแปลสภาพเพียงเราถามน้องหมิงเออเราจะใส่หุ้นกู้ด้วยดีไหมแต่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนดให้เท่านั้นนะเพราะว่าเผื่อแปลสภาพพี่เมฆ
0: แปลสภาพพี่เมธ
3: เหมือนแปลรูปไหม
0: แปลรูป
3: จะไม่ใส่เกลือเป็นใส่เกลือ
1: ตากแห้ง
3: ตากแห้งอ
1: ันนี้ค่ะอันนี้คือแค่เรื่องหุ้นนะเพราะเรื่องหุ้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจนหุ้นกี่ชนิดเป็นหุ้นผู้ถือหรือไม่ผู้ถือแล้วก็หุ้นเนี้ยเราจะกำหนดโดยปกติตามกฎหมายแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยห้ามประกาศขายนะต่อสาธารณะแต่เราขายกันเองได้
3: ต้องขายในกันเองก่อน
1: ใช่ไหมต้องขายกันเองไม่ค่ะห้ามเลยในการขายสาธารณะห้ามเลยค่ะห้ามเลยเด็ดขาดเพราะว่าการขายต่อสาธารณะสามารถทำได้บริษัทมหาชนเท่านั้นทีนี้บริษัทจำกัดนี่ห้ามขายต่อสาธารณะมีความผิดนะคะมีความผิดทีนี้ถามว่าเราก็ระบุไปแต่แล้วถ้าเกิดว่าน้องหมิงคือสมมุติว่าสักวันนึงหมิงบอกว่าพี่เดือนอาจจะขายหุ้นไปก็ได้นะแล้วหมิงในสัดส่วนน้อยอ่ะหมิงต้องไงไปขายให้คนอื่นหมิงก็บอกว่าพี่เดือนหนูขอจำกัดเกี่ยวกับเรื่องหุ้นได้ไห
3: ม
1: พี่เดือนยังไงล่ะถ้าพี่เดือนจะขายขอให้ขายหนูก่อนคือคนที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่เนี่ยต้องระบุไปนะคะ
0: ค่ะสามารถระบุได้ใช่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดว่าพี่เดือนไม่ถ้าเกิดว่าพี่เดือนจะขายต้องขายให้น้องก่อน
0: ค่ะ
1: ก่อนที่จะขายให้บุคคลภายนอกเมื่อพ้นกำหนดเวลากี่วันอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วถึงเราจะ
3: ฝรั่งเรียกว่า right of first refusal ก็คือเสนอขายให้ฉันก่อน
0: ให้ฉันก่อน
1: ใช่ค่ะอันเนี้ยที่มันจะมีผล
0: ในส่วนเนี้ยค่ะการที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นในบริษัทก่อนอย่างเงี้ยค่ะข้อดี
1: คือเป็นการจริงๆแล้วเรื่องพวกเนี้ยคือเราเป็นผู้เริ่มต้นมา
0: ค่ะ
1: มันเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะ พี่จำไม่ได้แต่วิธีปฏิบัติอ่ะใช่แต่รู้สึกว่ากฎหมายจะเขียนไว้ด้วยว่าต้องขายผู้ถือหุ้นก่อน
4: ค่ะ
1: แต่ว่าพี่เดนจำได้ไม่แน่ใจก็ไม่ค่อยได้ทำ
3: ในข้อบังคับส่วนมากจะเขียนอย่างนั้นครับ
1: ใช่ค่ะอ่ะฮะแล้วรู้ไหมว่าหุ้นเนี้ยเราขายบริษัทได้ไหม
3: ขายคืนบริษัทหรอ
1: ขายคืนบริษัทได้ไหม
4: ขายคืนบริษัท
3: ได้ครับ
1: น้องหมิงว่าได้ไหม
4: นัวไม่ได้
1: ใช่อ่ะทำไมขายคืนบริษัทไม่ได้เพราะบริษัทเป็นเจ้าของ
3: เดดแอร์เดดแอร์ไม่มีอะไรสดกว่านี้ละเดดแอร์อันนี้เรื่องจริง
1: ห้ามขายคืนให้บริษัท
4: ห้ามขายคืน
1: คือห้ามบริษัทรับห้ามขาย
3: ผมเคยเจอแต่บอกว่าห้ามจำนำให้บริษัท
1: ไม่ได้บริษัทไม่สามารถรับซ
3: ื้อบริษัทก็รับจำนำหุ้นตัวเองไม่ได้
1: ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันตรงส่วนนี้นี่คือพาร์ทอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างเนา
4: ะ
1: ของข้อบังคับในหมวดแรกเกี่ยวกับเรื่องหุ้นทีนี้มาในเรื่องของกรรมการเราจะจำกัดอะไรของเรื่องกรรมการอย่างเช่นกรรมการจะต้องประชุมกรรมการกันอย่างไรแบบไหนถ้าน้องกับพี่สองคน
4: ค่ะ
1: เราจะเปิดประชุมกรรมการกี่วาระแล้วกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องอะไรในการประชุม
3: ครับ
4: ค่ะ
1: วิธีการขั้นตอนก็ต้องใส่ไป
3: ครับ
1: แล้วก็กรรมการอันนี้เรื่องประชุมอันนี้เรื่องของกรรมการนะที่จะเรียกประชุม
4: ครับ
1: แล้วถามว่ากรรมการมีอำนาจอะไรกรรมการมีอำนาจอะไรตรงส่วนนี้ต้องใส่จะจำกัดอำนาจส่วนไหนหรือจะเปิดกว้างอย่างไรก็ต้องใส่ไปในนี
3: ้ครับ
4: ค่ะ
1: ทีนี้
3: จำเป็นไหมครับพี่ทนายเดือนว่ากรรมการอำนาจของกรรมการจริงๆมันควรจะล้อหรือสอดคล้องไว้กับวัตถุประสงค์ในบริษัท
1: แน่นอนอยู่แล้วค่ะอันนี้กฎหมายเขียนไว้เลยกรรมการมีอำนาจในการทำตามวัตถุประสงค์บริษัทเท่านั้นถ้านอกเหนือกว่านั้นที่กรรมการทำไปต
3: ้
1: องรับผิดชอบเอง
4: ต้องรับผิดชอบเองใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะรับผิดชอบเอง
3: จดขายไก่ไปเออดันไปขายโคอย่างเงี้ย
4: ขายโคขายโคไก
3: ่ไม่ไปขายแบบไปขายอย่างอื่นนะไปขายมา
1: คือสมมติเราจดขายไก่ไปแต่ว่าเราบอกว่าเราจำหน่ายขายไก่แปรรูปหรือว่าขายไก่เป็นอาหาร
3: แต่เราไปขายไก่เป็น
1: อันนั้นก็ผิดเหมือนกันอันนั้นก็ผิดเหมือนกัน
3: คิดว่าผิดประตูส่ง
4: ขายไก่
1: ใช่ค่ะหรือถ้าเกิดว่าแต่เราไปทำในรูปแบบของบริษัทแต่เราไปทำในรูปแบบของบริษัท
3: คร
1: ับ นะคะเราบริษัทเนี่ยไปขายสมมติว่าเราขายไก่แล้วอยู่วันนึงเราไปขายเนื
4: ้อ
1: พี่เดนพี่เอาชื่อบริษัทไปขายเนื้ออแล้วมันมีรายได้พี่เอ็นก็เข้าบริษัทนะพี่เอ็นก็เข้าบริษัทนะพอเข้าบริษัทปุ๊บทีนี้เงินก็ลงบันทึกบัญชีอะไรเรียบร้อยจ่ายงบอะไรเรียบร้อยอยู่มาวันนึงบริษัทถูกฟ้องจากบุคคลภายนอกน้องหมิงเป็นกรรมการด้วยจากบุคคลภายนอกแล้วบุคคลภายนอกฟ้องมาว่าพี่เดินส่งเนื้อไม่ครบหรือส่งเนื้อเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้กิจการเขาเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อมาน้องหมิงก็บอกว่า
3: ฉันไม่ได้ขาย
4: ฉันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่รับผิดชอบ
4: ฉันไม่รับผิดชอบ
1: เพราะเนื่องจากว่ามันผิดวัตถุประสงค์บริษัทไม่ได้ขายเนื้อค่ะ
4: บริษัทขายไก
1: ่ฉะนั้นพี่เดินไปขายพี่เดินก็ต้องรับผิดชอบเอง
3: อ
1: แต่คนฟ้องบริษัทนะน้องหมิงก็ต้อง
3: โดนด้วย
1: ไม่ค่ะไม่โดนเขาฟ้องบริษัทแต่หมิงในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการด้วยถ้าเขาฟ้องหมิงกับพี่เดินมาด้วยหมิงก็ต้องโต้แย้งในตัวเองว่าฉันไม่ได้ขายนะเธอต้องคัดค้านไปว่าไม่เกี่ยวกับฉันเราก็บริษัท
3: เราก็ต้องไปศาลนั่นเอง
1: หรือเจ้าหน้าที่เรียกสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องคัดค้านตรงส่วนนี้ว่าไม่ค่ะเราไม่รับผิดชอบเนื่องจากว่าบริษัทอ่ะไม่ได
4: ้
1: ม
4: ี
1: วัตถุประสงค์ในการขายตรงส่วนนี
4: ้
1: พี่เดินต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวทำไงล่ะเธอจะมากินทนายซะละพี่เดินก็บอกว่าตายแล้วลืมไปจดวัตถุประสงค์เพิ่ม ทำไปตั้งนานแล้ว 2-3 ปีแล้ว พี่เดนแต่ความรับผิดอ่ะเขาต้องรับนะ แต่พี่เดนสามารถไล่เบี้ยคืนได้นะ เอาเงินฉันคืนมา
3: เงินเฉิบเงินไป
0: เงินเงินเงินที่ได้จากการขายเนื้อที่ได้ถูกบันทึกไว้ในบัญช
1: ี
0: พี่เดือนสามารถขอคืนได้ในส่วนนั้นเพราะว่าพี่เดือนเป็น
3: ก็พวกเธอไม่ช่วยไม่รับผิดชอบฉัน
0: เราไม่รับผิดชอบฉันก็เอาเงินในส่วนนี้คืน
1: คือภาคส่วนความผิดเพี้ยนผิดนะ
0: ค่ะ
3: แต่พี่เดือนไล่เบี้ยได
1: ้แต่พี่เดือนไล่เบี้ยเงิน
0: ได้เ
1: อาเงินคืนได้ลึกซึ้งไหม
0: ลึกซึ้งมาก
3: ลึกซึ้งมากเลย
1: นี่คือไม่ใช่ว่าเรามาเป็นกรรมการแล้วเรามีความรู้สึกว่าฉันพราวฉันรู้ฉันเป็นเจ้าของความรับผิดชอบย่อมเกิดขึ้น
0: ค่ะ
3: จริงๆผมคิดว่ามีประเด็นสำคัญเลยครับว่าจริงๆทุกคนคิดว่าถ้าทำธุรกิจต้องเป็นบริษัทบริษัทอย่างน้อยเพราะว่าอย่างน้อยสุดเวลาไปติดต่องานคนอื่นดูนะเชื่อถือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี
1: ้
3: ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคงคิดว่าส่วนมากเลยไม่ได้มีความเข้าใจหรือตระหนักรู้ว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราต้องเป็นบริษัท
1: ใช
3: ่หรือว่ามันพอมันเป็นแล้วมันมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ จริงๆแล้วตรงเนี้ยบางทีพี่เด่นก็เป็นห่วงเนาะประกอบการกลุ่มเนี้ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟและละเอียดอ่อนโดยส่วนมากเวลาเขาไปปรึกษาใครเขาจะให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือคนนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้มองว่าไอ้ที่คนนั้นพูดมาเป็นจริงไม่เป็นจริงหรืออย่างไรเขาให้คำแนะนำเราได้แค่ไหนบวกกับว่าเหมือนเวลาบางคนมาปรึกษาเราใช่ไหมมาแบบมึนๆน
3: ะ
1: พี่หนูอยากเปิดบริษัทได้สิ 25,000 จ่ายมาก่อน
3: จดเลย
1: จดเลยแต่พี่เดือนจะแนะนำอย่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าบริษัทคุณอยากจะขยายตัวแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นะแต่พี่เดือนแนะนำว่าคุณอย่าเพิ่งจดบริษัทนะให้คุณไปปรึกษาก่อนเหมือนคุณไปหาหมอ
3: ครับ
0: ค่ะ
1: มันคุณไปหาหมอหาหมอก่อนไปปรึกษาก่อนว่าไอ้สิ่งที่ฉันคิดอยู่เนี่ยมันใช่ไม่ใช่ฉันจะเดินเส้นทางไหนแต่อย่าไปถ้าคุณไม่มั่นใจในคนคนนั้นอย่าไปหาคนเดียว
3: ค่ะ
1: อย่างน้อย 2-3 คนดูว่าคำแนะนำของเขาอะมันถูกต้องไหมมันใช่ไหมมีความพี่แดนบอกไปเปลือบีไปเปลือจี้ปาตานายเพ่งอีตายชั่วโมงดัง 6,000 นึงเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะ
3: ครับสมัยนี้ก็อาจจะไปแชทดูแชท GPT แบบนี
1: ้
3: อาจจะมีได้แบบน
1: ั้
3: น
1: อัน
3: นี้เป็นปัญหา
1: จริงจริงจริงแล้วตัวนี้เป็นจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
3: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณประกอบธุรกิจอะไรแล้วคุณอยากจะขยายธุรกิจแล้วคุณไปถามในแชท GPT ว่าคุณอยากถามประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจดบริษัทแล้วการประกอบธุรกิจเรื่องนี
3: ้
1: ในเรื่องการที่ว่าฉันจะไปถือหุ้นไปเป็นกรรมการไปวัตถุประสงค์ฉันจะถามเลยถามในแชท GPT เลยว่าควรตั้งคำถามอย่างไรเพราะว่าคุณคิดไม่ออกไงแชท GPT จะเป็นสารตั้งต้นให้คุณแล้วคุณก็เอาคำถามที่แชท GPT
0: ไปถามอะไร
1: ยังคุณต้องมากรองก่อนว่าใช่ไหมคุณต้องมากรองเพราะคุณตกผลึกแล้วคุณแค่ไปหาทนายชั่วโมงเดียวพอ
3: ค่ะ
1: ชั่วโมงเดียวพอเพราะว่าคุณมีไล่แล้วเพียงแค่คุณต้องการคอนเฟิร์มในการก้าวเดินเท่านั้น
3: เข้าใจครับเข้าใจ
1: ก้าวเดินเท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นคุณก็เดินไปไม่ถูกแต่ว่าจะเชื่อ ChatGPT เหรอจะมีได้เหรอ มันก็ไม่ใช่ใครจะมานั่งรับผิดชอบฉันล่ะถูกไหม
3: มันเป็นปัญหาครับเพราะว่าเคยมีลูกความคือเหมือนเขาว่ามีการพิจารณาคดีมีการส่งหมายถูกต้องแล้วก็
1: uh-huh.
3: มีคนที่มีอำนาจของบริษัทเข้าไปเจรจาแล้วเซ็นสัญญายอมแล้ว
1: uh-huh.
3: แล้วก็ไม่ทำตามสัญญายอมแล้วก็ศาลก็มีบังคับขับไล่ออกใช่ครับขอไล่ออกฉันไม่ได้รับหมาย ChatGPT บอกว่าจะต้องรับหมาย คือยืนอยู่อย่างนั้นตลอดไม่เชื่อคือคุยกับทนายก็ไม่เชื่ออันนี้ก็ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะ
1: ไม่เชื่อก็ไม่มีใครช่วยได้นะ
3: ก็ไม่มีเลย
0: ไม่มี
3: เลยก็ไม่มีใครช่วยได้เลยเพราะมันจบแล้ว
1: จะมารับผิดชอบเขา
0: ค่ะในส่วนนี
3: ้อันนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแหละเพราะว่าในที่สุดแล้วคือเขาก็ถูกไล่ให้ออกจากสถานที่นั้น
1: ใช่ใช่ทีนี้พี่เดือนเห็นว่ามันมีคำถามน้องเอตี้ครั้งที่แล้วอ
3: ะ
1: สี่ใช่ไหมที่บอกว่า
3: ครั้งที่แล้วเนี่ยเขามันหยุดกันที่ประเด็นตรงที่ว่าคือตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องโนมินีพอมันเป็นบริษัทมันก็จะมีมันก็ไม่ได้มีแต่คนไทยทำคนไทยใช่ไหมก็มีคนไทยกับต่างชาติด้วยหลากหลาย
1: รู้สึกว่าที่พี่เดนสนใจคำถามตรงนี้ที่บอกว่ามันจุดแบ่งอะไรเนี่ย
3: เขาบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างหุ้นส่วนคนไทยที่เป็นหุ้นจริงๆกับคนที่อยู่ในสถานะหรือถูกมองได้ว่าเป็นโนมินีครับ พี่ทนายเดือ
1: นอ่า
3: ฮ
1: ะเส้นแบ่ง
3: ครับ
4: เส้นแบ่ง
1: เส้นแบ่งเส้นแบ่งอีกทีนึง
3: เส้นแบ่งระหว่าง
4: หุ้นส่วนคนจริง
3: หุ้นส่วนคนไทยที่เป็นหุ้นส่วนจริงๆกับคนไทยที่เป็นนอมินี
1: เส้นแบ่งเส้นแบ่งไม่ต้องแบ่งอะไรเลยหุ้นส่วนจริงก็คือคนลงทุนจริง
4: ค่ะ
1: แล้วก็นอมินีก็คือนอมินีเป็นความผิด
3: ซึ่งครั้งที่แล้วพี่เดือนคุยกับน้องเข้าไปว่าจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการลงเงินหรือลงทุน
1: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะก็คือเหมือนพี่เดือนอธิบายมาอธิบายมาครั้งที่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นกับน้องแอตตี้เลยนะว่าเส้นแบ่งคือถ้าถามเส้นแบ่งมันไม่มีนะเพราะว่ามันแบ่งแยกกันตายตัวดำกับขาวซึ่งมันปนกันไม่ได
3: ้มันไม่เท่าเลย
4: มันไม่เท่าเลยใช่ไหม
1: มันไม่เท่าค่ะมันปนกันไม่ได้เลย
4: ปนกันไม่ได้
1: คนลงทุนคือคนลงทุน
3: ไม่มีนอมินีเท่า
4: ไม่มีนอมินี
3: ถ้าดำก็ดำเลย
1: ดำก็ดำเลยค่ะไม่มีนอมินีนอมินีเท่าไม่มีอะไรพวกนั้นเลยทีนี้ก็เลยบอกว่าตรงส่วนเนี้ยถ้าคุณเป็นนอมินีคุณก็ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะ
4: คะ
1: ตรงส่วนเนี้ยคือ
3: ผมมองว่าในบริบทของน้องเขาก็หมายความว่าจริงๆแล้วว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติแต่ว่าความรู้ประสบการณ์คอนเน็กชันหรือการโอเปอเรชันต่างๆนานาจริงๆอ่ะมันอยู่
4: ที่คนไทย
3: ที่คนไทยทำ
1: คนไทยทำคนไทยเอาเงินมาซื้อหุ้นไหมพี่เดือนบอกแล้วว่าให้แยกออกไป
3: อ
1: ันนั้นเป็นเรื่องของการโอเปอเรชันไอที่เพราะว่าหุ้นเนี่ยมันต้องใช้เงินซื้อ
3: ถูก
1: ถูกไหมคะ
4: ค่ะ
1: คือจริงๆการลงทุนอ่ะเราจะลงทุนด้วยเงิน
3: หรือลงทุน
1: ด้วยแรง
4: แรง
1: หรืออุปกรณ์ก็ได้แต่ถ้าลงทุนด้วยอุปกรณ์มันก็จะตีง่ายมูลค่าราคาจากราคากลางว่าราคานี้เท่าไหร
4: ่
1: สามารถซื้อหุ้นได้เท่าไหร
4: ่ค่ะ
1: แล้วก็เอาเครื่องจักรเนี่ยมา

0: รู้ความสามารถคือโนว์ฮาวของหนูแต่โนว์ฮาวของหนูที่มีความรู้ความสามารถนั้นน่ะมันต้องจ่ายเงินถูกไห
1: ม
0: มันต้องทำไปก่อนอ่ะ
2: เข้าใจ
0: มันเป็นเรื่องด้าน operating แล้วแต่ทรัพย์อ่ะลิขสิทธิ์อ่ะถ้าคุณไปจดลิขสิทธิ์แล้วค
1: ุ
0: ณไปใช่คุณไปจดส่วนหนึ่งส่วนใดของลิขสิทธิ์หรือว่าจดเกี่ยวกับเรื่องทางการค้าแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันตีมูลค่าได้
1: เข้าใจครับ
0: มันสามารถมาแปลงได้เพราะมันคือทรัพย์แล้ว
1: ลึกมาก
2: ลึกมาก
0: มันคือทรัพย์แล้วนี่คือการวิเคราะห์น
1: ะ
0: แต่ถ้าบอกว่าหนูจะหนูมีโนว์ฮาวในการจัดการธุรกิจอะไรต่างๆแต่ธุรกิจยังไม่โอเปเรตเลย
2: ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการหรือดำเนินงานอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้หรือไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วคุณจะทำได้กี่วันมันยังไม่เกิดออกมาเป็นรูปธรรมเลย
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่ได้นะนี่คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาออกมาลักษณะตอนแรกพี่บอกทำไมมันจะไม่ได้ล่ะก็ความรู้ความสามารถของฉันมันเป็นโนว์ฮาวของฉันน่ะมันยังตีไม่ได้ไงคุณแล้วต่อให้ตีได้แล้วอ่ะคุณจะทำไปได้กี่วันดีไม่ดีทำไป1เดือนแล้วเลิกเลยฉันไม่สามารถเข้ากันได้เอาแต่หุ้นกลายไปเป็นทรัพย์แล้วอ่ะกลายเป็นของคุณแล้วอ่ะจะเรียกร้องคืนยังไง
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าบริษัทขายคุณไปแล้วแล้วจะมาซื้อคืนเป็นชื่อของคุณอ่ะ
2: ถูกค่ะ
0: บริษัทซื้อคืนไม่ได้ด้วย
1: ถูกครับใช
2: ่
0: ถูกไหมเวลาคิดอะไรมันก็ต้องมาคิดโยงกันนี่คือเหตุและผลนี่คือเหตุและผลถามว่าทำไมคุณพัฒน์ถึงไม่ยอมรับเรื่องนี
1: ้ครับ
2: ครับ
0: มันจะโนว์ฮาวจะมีสองส่วนนะโนว์ฮาวที่จดทะเบียนกับโนว์ฮาวไม่จดทะเบียนโนเลจของเราเหมือนน้องเมธบอกว่าพี่เดือนผมอ่ะจะไปเป็นหุ้นกับบริษัทที่เขาเปิดสอนภาษาผมมีทักษะในการสอนผมมีโนว์ฮาวของผมอ่ะผมเป็นโปรเฟสชันนอลอ่ะ
2: ค่ะ
0: ผมเก่งด้านนี้อ่ะแต่เมธยังไม่ไปเริ่
1: มจะเป็นทุนไหม
2: จะเป็นทุนก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
2: ตีออกมาเป็นทุนไม่ได้
0: ใช่แต่ถ้าเกิดเมธบอกว่าผมเคยทำนะแล้วก็ผมมีโปรแกรมในการขายแล้วเมธไปจดลิขสิทธิ์โปรแกรมของเมธแล้วแล้วเอาไปให้บริษัทนี้ใช้อันนั้นตีได
2: ้ตีได
0: ้อันนั้นตีได้นั้นเป็นทรัพย์แล้ว
2: ค่ะ
0: ต้องดูว่ามันเป็นทรัพย์ตามรูปมาทำหรือยังตามรูปมาทำมันต้องมีการรับรอง
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีการรับรองแล้วจะเอา
1: จับไม่ได้จับไม่ได
0: ้คือถ้าโนฮาวยังไงมันก็จับไม่ได้ลิขสิทธิ์ยังไงมันก็จับไม่ได้
1: แต่ว่ามันมีอะไร
0: แต่มันมีรับรองแล้วว่าเราสามารถซื้อขายกันได้แล้ว
1: คร
0: ับ
1: ใช่อ
0: ันเนี้ยที่มันเป็นประเด็นอยู่เยอะมากเพราะว่ามันมีนะมันมีในการลงทุนนี่แหละพอโดนหน่วยงานราชการมาถึงตรวจจับแล้วถามว่าแล้วคุณลงเอาเอ้าก็หนูลงแรงหนูสิโนว์ฮาวของหนูสิแล้วโนว์ฮาวของคุณลงคุณซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็จะไล่นะไล่วันเวลานะถามว่าคุณกระทำผิดหรือยังแต่วันนี้เราพูดลึกมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: พูดลึกมากเลยพี่เดนก็ไม่ได้พูดปกติก็ไม่ได้ลึกขนาดนี้นะ
1: ดีแล้วครับดีแล้วแต่ว่ามันก็ลึกแบบว่าฟังรู้เรื่องอ่ะมันไม่ใช่ลึกว่าฟังไม่รู้เรื่อง
0: ก็พยายามอยู่เลยพูดเจ้าพูดเยอะอยู่เนี่ย
1: ใช่ครับใช่
0: ทีนี้เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องเส้นแบ่งเส้นแบ่งของโนมินีใช่ไหม
2: คะ
0: แล้วก็น้องเขาบอกว่าคนไทยที่ถูกขอให้ช่วยถือหุ้นให้เนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหน
1: อันนี้กรณีร่างทรง
0: ครับร่างทรงค่ะคือมีความเสี่ยงแค่ไหนมีความผิดจำคุกเท่าไหร่นะ
1: จำคุก
0: ไม่เกิน3ปีไหม
1: ครับผม
0: ปรับ
1: ไม่เกิน100,000ประมาณ
0: ไม่100,000 ถึง 1,000,000
1: 100,000 ถึง 1,000,000 บาทใช่
0: ค่ะ100,000 ถึง 1,000,000 บาทตรงส่วนนี้ที่ประสบการณ์ที่เจอมาศาลปรับเต็มแม็กเลยล้านเพราะถือว่าคุณรู้มาตั้งแต่ต้น
1: โอ้ย
0: แล้วก็มีพฤติกรรมหลายๆอย่างแล้วมันพิสูจน์กันง่ายนะ
2: ค่ะ
0: ว่าคุณเป็นโนมินีหรือเปล่าไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากเลยเรียกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมา
2: ดูมาดูว่าประชุมอะไรไปบ้าง
0: อันนี้ใบหวยใช่ไหม
1: ใบหวย
0: ใช่ไหมวันนี้มี4
1: วิ่งด้วยวิ่ง
0: เหลืออีกแค่4 นาทีจะหมดเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงหน้าได้
1: ใช่
0: ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เดนจะต่อให้ในช่วงหน้าว่าเมื่อกี้เราคุยถึงว่าคนไทยที่เป็นนอมินีถูกไหมคะ
1: ค
0: นไทยที่นอมินีเสี่ยงแค่ไหนแล้วก็พิสูจน์ยังไงง่าย
2: ๆ
1: คร
2: ับ
0: พิสูจน์ยังไงง่ายๆก็เช็ครายงานการประชุมเพราะบริษัทเขากำหนดอยู่แล้ว
2: ค่ะ

0: ประชุมสามัญปีหนึ่งเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ปีหนึ่งกี่ครั้งประชุมเมื่อไหร
1: ่
0: ประชุมวิสามัญยังไงแบบไหนซึ่งเดี๋ยวเรามาต่อกันอาทิตย์หน้าก็ได้
1: ได้ครับ
0: เพราะว่าถ้าต่อนี้มันไม่จบอ่ะ
1: ไม่จบ
2: ไม่จบ
0: ไม่จบอ่ะเพราะว่าอันนี้คืออยู่ในส่วนจริงๆมันอยู่ในส่วนในพาร์ทของข้อบังคับนะ
1: คร
2: ับ
0: ข้อบังคับนะเพราะข้อบังคับคุยไปแล้วเรื่องผู้ถือหุ้นกรรมการ
1: ครับ
0: อันนี้เริ่มเป็นเรื่องประชุมละ
1: ซึ่ง
0: พอมาคุยเรื่องนอมินีเนี่ยมันจะมาเกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับละแล้วก็กฎหมาย
1: เพราะ
0: ว่าบริษัทมันจะเขียนเอาไว้ตรงบริกรสนธิว่าถ้าไม่มีให้ใช้บังคับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วในข้อบังคับก็บอกว่าถ้าไม่มีเขียนหรือกำหนดหรือบัญญัติไว้ในข้อบังคับก็ให้ใช้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1: ค่ะใช่ครับ
0: นะคะ
1: ก็
0: ถ้าอย่างน
1: ั้
0: นก
1: ็ส่วนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ความรู้เพิ่มเติมในสัปดาห์หน้านะครับในประเด็นข้อคำถามอื่นนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะน้องหมี
2: ขอบคุณทนายเดือนแล้วก็คุณทนายเมธนะคะสำหรับการที่มาให้ความรู้ในเกี่ยวกับกฎหมายในด้านธุรกิจแล้วก็ในส่วนต่างๆระหว่างการโอเปอเรตติ้งแล้วก็ในส่วนของบริษัท
0: คือเป็นร่างทรงที่เก็บได้ละเอียดมาก
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงนามร่วมในปฏิญาณนิวเดลีระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ท่ามกลางการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิธาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสิงห์สำเนียงรายงาน
0: ประสบกนิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าวันนี้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตรีธนงธรทวีกิจรัตนาจากจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการป่ารักน้ำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้
4: ในนามของพระสงฆ์นิกรเนี่ยเรามีความประทับใจแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านเหนือก้าวเหนือกระหม่อมเพราะว่าท่านทรงงานหนักในทุกภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องป่ารักน้ำเรื่องรสทป.เรื่องของกลุ่มผ้าไหมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ท่านได้ทำภารกิจเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเลย
3: ด้านนางชนันพรจุลญาติจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประทับใจในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่ช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาส
5: โอ้หลายๆเรื่องว่าน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากคนหนึ่งน้ำตาจะไหลแฮะชอบโครงการที่ช่วยคนคุกดีมากเลยนะให้โอกาสคน
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางมาถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
6: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันและพระหีบจันเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 นมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่าง างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบในระดับสูงจะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของกิจการครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารส่วน Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาวด้านนายพงนราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารลงพื้นที่เร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารที่ประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำนวน11แห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสมของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารตลอดจนตรวจสอบประเด็นด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบรัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจาการค้ากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
7: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
8: นายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากนานาชาติในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้แก่นางเอ็งโกซีโอคอนโจอีเวล่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและระบบการค้าพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ยังได้หารือทวิภาคีกับนายมักซิมริเจนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อสานต่อความพยายามของไทยในการผลักดันความคืบหน้าให้เกิดการเริ่มการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยไทยได้ขอให้เบลารุสได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเริ่มการเจรจาโดยเร็วรวมทั้งการหารือทวิภาคีกับนางสาวมาเรียเทเรซาทีลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนตลอดจนพูดคุยถึงพัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาไปแล้วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี
9: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลกโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันกำหนดปิดรับเอกสารในวันที่15กันยายนณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งยังได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48การปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติตลอดจนแหล่งในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกและสถานภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การขอรับการประเมินขั้นต้นเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตลอดจนมีความพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งการเห็นชอบร่างเอกสารการขอรับการประเมินขั้นต้นครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการผลักดันสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่กระบวนการประเมินในระดับนานาชาติพร้อมเดินหน้าจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในขั้นตอนต่อไปสำหรับแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลามีความโดดเด่นจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชุมชนและระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาซึ่งหล่อหลอมให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลรวมถึงการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของทะเลสาบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนคุณค่าของพื้นที่ในมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ถึงวันที่14กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
11: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
12: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.และรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนพร้อมทั้งจับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นำร่องเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธง77จังหวัด770เมนูเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นเฮลท์พาวเวอร์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพ
13: ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลพร้อมกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญาถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมรอบด้านและยังมีจุดแข็งสำคัญคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะโรงเรียนการเรียนที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ซึ่งจะเป็นกลไกในการนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกต่อไปรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ตลาดอตกนายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กล่าวว่าอตก.ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคขึ้นภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคของประเทศเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า45ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรสดอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเนื้อโคขุนกำแพงแสนจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจำกัดน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วจากกลุ่มน้ำพริกหนุ่มแม่ลัดจังหวัดลำพูนอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนทานน้ำใสจังหวัดพัทลุงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือจากวิสาหกิจชุมชนฝ้ายมณีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่น่าสนใจพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมนาทีทองและของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน
14: การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่อาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบตลาดสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทยสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยภายในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวัง SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์และกรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าท่านมียอดค้างชำระและแนบลิงก์ช่องทางชำระเงินเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมโดยย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับ ผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Careและระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านและชิคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ลงนามร่วมในปฏิญญานิวเดลีเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดปกป้องพลเรือนเคารพอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนปกป้องการไหลเวียนพลังงานและความมั่นคงทางทะเลรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกพันเอกมาจิดอับดุลลาอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตหลายรายและยังทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังกลุ่มกบฏฮูตียึดครองเมืองท่ามูคาของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจึงทำให้กลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบบัฟเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมอยู่ที่70%เหลือเพียง50%รวมถึงการบังคับใช้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันการควบคุมการส่งออกและระบบแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะปราบปรามการกักตุนน้ำมันและการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงชดเชยความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ขาดทุนจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาของรัฐบาลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการหยุดชะงักการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซและทะเลแดงซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานด้านพลังงานทั่วโลกจนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงถึง$100ต่อบาร์เรลรวมถึงซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันทางตะวันออกและทางตะวันตกนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามคำสั่งในกฎหมายเพื่อไม่ให้บรรดาบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำเสนอการทำงานที่มีลักษณะที่จะทำให้เกิดการเสพติดต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีอาทิระบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติและรายการเนื้อหาที่จะประมวลประวัติการใช้งานภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ยังยกระดับมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาหรือ AI แชทบอทโดย ยจะให้บรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียนำระบบแสดงคู่สนทนาว่าเป็นแชทบอทไม่ใช่บุคคลจริงรวมถึงแสดงหมายเลขสายด่วนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเมื่อมีการสนทนาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองทั้งนี้สหรัฐกำลังเผชิญเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจของเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะเป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแด่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สนามแข่งขันของสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงเมืองโทสุจังหวัดซากะก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge วอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติไทยพบกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ซากะฮิซามิสึสปริงไป1-3เซต18-25 22-25 25-18 และ16-25ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนากุย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สำหรับวอลเลย์บอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C จะพบกับมองโกเลียเกมแรกในวันที่16กันยายนนี้ก่อนไปพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนและพบกับไต้หวันในวันที่18กันยายนต่อไปฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027นัดที่2ของฤดูกาล BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกผลการแข่งขันปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดชนะราศีสลายยูไนเต็ดไป3-2ประตูเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0-1และอุทัยธานี FC แพ้ปัตตานี FC ไป1-2ประตูศึกรถสูตรฟอร์มูล่า2สนามที่11รายการสเปนิชกรังปรีที่สนามแมดริงกรุงมาดริดประเทศสเปนในรอบสปริงเรสเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักซิ่งหนุ่มความหวังชาวไทยจากทีม ART Grand Prix บิดคันเร่งไล่แซงคู่แข่งจนทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับที่15ตามหลังผู้นํา 14.970 วินาทีสำหรับแชมป์ในรอบสปริงเรสตกเป็นของริโตโมะมิยาตะนักขับญี่ปุ่นทำเวลารวม17:21.330 วินาทีคว้า11คะแนนเต็มไปครองโดยมีเอเมอร์สันฟิตติพาวดี้จากบราซิลตามมาเป็นอันดับ2และลอเรนฟานโฮเปนจากเนเธอร์แลนด์คว้าอันดับ3สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา 16:25 การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์เก่าไปเยือนสเตเดียมออฟไลน์ของซันเดอร์แลนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะซันเดอร์แลนด์2-0จากชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนซันเดอร์แลนด์มี4คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนอีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของฟูลแลมทีมอันดับ19ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลมไป0-0ทำให้ลิเวอร์พูลเตะ4นัดมี6แต้มส่วนฟูลแลม4นัดมี1แต้มนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับนายอูโก้วาเลนซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์และนายกุยโดเบตติประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่เมืองคิตะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายปี2027และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเพื่อเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสานต่อความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชิงแชมป์โลกปี2026และการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ของทีมวอลเลย์บอลหญิงจากนั้นยังได้ร่วมหารือกับนายสตีฟทัตตันผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เรื่องผู้ฝึกสอนที่จะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทยให้มีความต่อเนื่อง จากโครงการ FIVB Volleyball Empowerment โครงการที่ช่วยให้ทีมชาติและนักกีฬาสามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลียรี่สเตเดียมหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนางสาวพรพิรุณพิลาวันกองหลังจากสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนในทีมค่อยๆปรับตัวและพยายามเรียนรู้แท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีทั้งนักเตะรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก U20 ขึ้นมาแต่ภาพรวมสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีเพื่อช่วยกันสู้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกขณะเดียวกันเอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่แต่เชื่อว่าทุกคนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 น.และพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 น.ที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาประเทศญี่ปุ่นด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยก่อนออกเดินทางว่าหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกนักกีฬาก็ได้เข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาและได้ลงอุ่นเครื่องกับแบงคอก U21 ทำให้ได้ปรับเรื่องความสัมพันธ์ในเกมและแท็กติกต่างๆรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทุกคนในทีมก็ทำออกมาได้ดีมากการเดินทางไปครั้งนี้มีนักกีฬาไปด้วย18คนส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจกับสโมสรจะเดินทางตามไปสมทบก่อนการแข่งขันแมตช์แรกในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งก็ต้องตรวจสภาพร่างกายของแต่ละคนอีกครั้งว่ามีความพร้อมสำหรับการลงแข่งขันหรือไม่
19: ก่อนที่จะเดินทางเราได้เครื่องเกมนะครับได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็ที่ติดต่างๆที่เราเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกติกา5วิอะไรต่างๆนะครับเราได้ลองในเกมจริงแบบนี้นะครับก็เกมก็ทำได้ดีแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจจากสโมสรด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแข่งขันในลีกนะครับเป็นแมตช์ที่2นะครับก็เดี๋ยวน้องๆที่จะเสร็จในสัปดาห์นี้ก็จะติดตามไปสมทบก็ยังคิดว่าก่อนจะถึงแมตช์แรกวันที่6เราอาจจะมีเช็คเกมอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายของน้องที่รับใช้สโมสรในสัปดาห์นี้แล้วก็การเดินทางไปนะครับก็มีร่างกายที่มีความสดแค่ไหน
18: สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา 14:00 นก่อนจะพบฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ผานิชคาดนาครายงาน
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย อย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกศและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
21: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: แสงพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999-201ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเสือโคร่งอาจจะฟังดูน่ากลัวจากลักษณะที่ดูน่าเกรงขามและข่าวคราวต่างๆเช่นมีคนโดนเสือโคร่งทำร้ายมาให้เห็นอยู่เนืองๆวันนี้บทความประจำวันจะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดนี้ให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเสือโคร่งเป็นสัตว์อันตรายอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่เสือโคร่งเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นประเภทเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้ในป่าของทวีปเอเชียและทางตะวันออกของประเทศรัสเซียรวมถึงประเทศไทยที่พบมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานเสือโคร่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเสือประเภทอื่นๆคือขนบนลำตัวสีแดงส้มไปจนเหลืองปนน้ำตาลใต้ท้องมีขนสีขาวมีลายพาดสีดำและเทาเข้มตลอดทั้งตัวหรือที่เรียกว่าลายพาดกลอนหากมองเผินๆลวดลายของเสือโคร่งอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแล้วลายของเสือโคร่งแต่ละตัวมีความแตกต่างกันไปส่วนขนาดของลำตัวของเสือโคร่งแต่ละตัวขึ้นอยู่กับเพศและสายพันธุ์ความยาวรวมหางโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ140-300 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ300 กิโลกรัมส่วนใหญ่เสือโคร่งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15 ปีนิสัยของเสือโคร่งนั้นมีนิสัยรักสันโดษชอบอยู่ตามลำพังแต่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มบ้างในเวลาที่ต้องการล่าเหยื่อขนาดใหญ่หรือเป็นแม่เสือที่กำลังเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้เสือโคร่งยังมีการสร้างอาณาเขตของตัวเองเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆโดยการปล่อยปัสสาวะไว้ตามที่ต่างๆกินพื้นที่ประมาณ 10-70 กิโลเมตรเสือโคร่งเป็นสัตว์กินเนื้อและมักจะกินสัตว์ขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นกวางหมูป่าหมีแต่ก็มีเสือบางพื้นที่อาจจะมีการล่าสัตว์เล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอย่างนกปลาจระเข้เป็นอาหารด้วยเช่นกันส่วนใหญ่จะออกล่าเหยื่อช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันโดยอาศัยการพรางตัวและซุ่มโจมตีเหยื่อจากด้านข้างหรือด้านหลังอย่างรวดเร็วด้วยการกัดที่คอหอยหรือคอด้านหลัง

0: ซึ่งแรงกัดของเสือโคร่งสามารถทำให้กระดูกคอแตกจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียวสายพันธุ์เสือโคร่งที่พบทั่วโลกนั้นมีทั้งหมด9สายพันธุ์ด้วยกันแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว3สายพันธุ์คือเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งแคสเปียนส่วนสายพันธุ์เสือโคร่งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เสือโคร่งสายพันธุ์สุมาตราสายพันธุ์ไซบีเรียสายพันธุ์จีนใต้สายพันธุ์มาลายูสายพันธุ์อินโดจีนและสายพันธุ์เบงกอลแต่ในปัจจุบันก็มีจำนวนน้อยลงมากเพราะตกเป็นเหยื่อจากการล่าและโดนคุกคามที่อยู่อาศัยดังนั้นในหลายประเทศจึงมีการห้ามไม่ให้มีการล่าเสือโคร่งเกิดขึ้นรวมถึงในประเทศไทยแม้เสือโคร่งจะเป็นสัตว์ที่ดูโหดร้ายน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ป่ารักสันโดษและส่วนใหญ่จะโจมตีเพื่อล่าเหยื่อและป้องกันอาณาเขตอีกทั้งในปัจจุบันก็มีจำนวนเหลืออยู่น้อยจนใกล้สูญพันธุ์คงจะดีกว่าหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพื่อผืนป่าที่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
3: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็จากจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังในพื้นที่อ่าวไทยนะคะในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0764210055ค่ะ0764210055ค่ะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้ดีเจพี่หมงค่ะรอรับสายทุกคนอยู่นะคะใครที่ขอเพลงกันเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวของสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะจะมีผลกระทบถึงวันนี้นะคะ13กันยายนค่ะโดยวันนี้ค่ะก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะ13กันยายนนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะก็คือต้องเฝ้าระวังกันนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินผ่านเส้นทางที่มีเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้อันหนึ่งค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะคะมีแนวโน้มจะทวีกำลังที่แรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้นะคะเลยขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะช่วงนี้ฝนก็มาเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังนะไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าในพื้นที่ของตะกั่วป่าเนี่ยเราก็มีฝนตกเหมือนกันพอดีเมื่อวานดิฉันประตูมอยู่ที่สุราษฎร์ก็ฝนตกเช่นเดียวกันนะคะโดยวันนี้นะคะ13กันยายนเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรานะคะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ80ของพื้นที่กันเลยนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะก็คือ4จังหวัดฝั่งอันดามันเรามีฝนตกหนักคาดว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะแต่วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงในเวลาที่เข้ารายการเนี่ยที่ตะกั่วป่านะที่นี่นะคะที่ย่านยาวเนี่ยแถวบางในสีเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่มีฝนนะคะคือมีอากาศที่ค่อนข้างครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากแต่คาดว่าหลังจากเนี้ยเพราะว่ามาตุ้มเห็นแล้วกลุ่มของก้อนเมฆเนี่ยคืออยู่ทางด้านหลังซึ่งคิดว่าอาจจะมีฝนเนี่ยตกลงมาหลังจากนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะสบายๆซึ่งเราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยก็คือมีบรรยากาศฝนตกเนาะเราก็จะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ก่อนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่เรื่องของการทำงานกันนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพอพูดเรื่องฝนเนี่ยที่ตะกั่วป่ามีวันหนึ่งนะที่ฝนตกตอนเช้าอ่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ท ที่ประสบพบเจอเนี่ยคงจะรู้สึกเหมือนกันดีเจมะตูมคือหนึ่งคนค่ะพอฝนตกตอนเช้าเนี่ยรู้สึกอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังคือไม่ค่อยอยากจะตื่นคือบรรยากาศมันค่อนข้างดีมากอากาศมันค่อนข้างเย็นสบายนะคะแล้วก็เสียงฝนก็เป็นแบบเหมือนเสียง ASMR คุณผู้ฟังเสียงแบบว่าชวนให้เราเนี่ยนอนหลับต่อแต่ว่าเราต้องลุกขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังแต่อย่างไรก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนอยู่นะเพราะว่าฝนก็ยังคงตกนะทั้งตอนบนของประเทศแล้วก็ทางภาคใต้ของเราที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่ยังคงแวดล้อมอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะในช่วงนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันไหมว่าการที่ฝนตกแบบนี้ค่ะคือมันตกแบบว่าให้เราเนี่ยตกสู้แล้วก็หยุดสู้แล้วก็หยุดแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังคือโลกของเรานะโดยเฉพาะพื้นที่ของเราเนี่ยเข้าสู่เรื่องของเอลนินโยนะคะเอลนินโยซึ่งปีนี้เขาเรียกกันเลยว่าเป็นซูเปอร์เอลนินโยนะคะเพราะว่าในปีนี้ค่ะมีเรื่องของอุณหภูมิโลกที่พุ่งสูงขึ้นทำลายสถิติค่ะทำให้น้ำทะเลเนี่ยร้อนจัดอย่างรวดเร็วค่ะอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกสูงกว่าปกติในประมาณ 2.6 องศาเซลเซียสค่ะและดัชนีความร้อนสัมผัสเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.3 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งจะส่งผลระยะยาวนะคะจนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้านะคะปี2570นะคะก็สัมพันธ์กับเรื่องของภาวะโรคร้อนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เอลนินโยคือพอมันเกิดขึ้นนะคะเอลนินโยเนี่ยคือทำให้เรื่องของอุณหภูมิผิวน้ำเนี่ยคือยังไงคะร้อนมากขึ้นนะคะซึ่งคือก็เลยจะทำให้ปริมาณฝนเนี่ยคือน้อยกว่าปกติสังเกตได้ว่าในช่วงนี้ถ้าฝนตกเนี่ยฝนจะตกสู้แล้วก็หยุดใช่ไหมคุณผู้ฟังถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้มีเรื่องของปริมาณฝนที่ยังน้อยกว่าถ้าเทียบกันแต่ว่าในค่าสถิติเนี่ยอาจจะต้องไปดูในเรื่องของตัวเลขอีกทีหนึ่งอันที่สองเนี่ยในช่วงนี้ที่เหมือนว่าปีนี้เขาเรียกกันว่าซูเปอร์เอลนินโยเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากสภาพอากาศสุดขั้วค่ะคือเราจะเห็นเรื่องของภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงค่ะมีไฟป่าเกิดขึ้นนะคะครั้งใหญ่มากก็คือที่อินโดนีเซียสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากๆกว่าปกตินะคะในพื้นที่ของออสเตรเลียรวมไปถึงที่แอฟริกาแล้วก็สังเกตว่าในปีนี้นะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีเรื่องของไฟป่าเนี่ยหลายจุดกันด้วยนะคะอีกส่วนนึงค่ะในฝั่งของอเมริกาใต้เนี่ยพบเรื่องของอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะแล้วก็มีเรื่องของพายุไต้ฝุ่นที่แปรปรวนผิดปกติค่ะคือเอลนินโยเนี่ยส่งผลให้รูปแบบการก่อตัวของพายุเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมก็พบพายุไต้ฝุ่นเขตร้อนก่อตัวพร้อมกันถึง4ลูกนะคะในแปซิฟิกนะคะในพื้นที่ที่ใกล้กับประเทศญี่ปุ่นจนไปถึงหมู่เกาะฮาวายค่ะในส่วนที่3ค่ะคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อภาคเกษตรกรรมแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะคะก็คือผู้ฟังเห็นเลยว่าตอนนี้เราพบสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนมากต้นสัปดาห์ก่อนเราอาจจะพบว่าแดดเปี้ยงมากร้อนมากๆพบปัญหามากมายเลยพอผ่านมาประมาณสัก 4-5 วันนะคะพอเริ่มสุดสัปดาห์มีฝนแล้วฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องซึ่งอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็มีผลต่อเรื่องของพืชต่างๆที่เราปลูกนะคะแล้วก็เรื่องของพอพืชต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมคะผลผลิตอาจจะไม่ได้ออกมาเท่าที่ควรเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเรื่องของอาหารในหลายประเทศด้วยโดยเฉพาะในฝั่งของแอฟริกาหรือว่าในฝั่งของทวีปต่างๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือมันเกิดภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นพอมีฝนก็มีเขาเรียกว่ามีความแปรปรวนอ่ะคุณระวังเราสังเกตได้ชัดเจนมากๆเลยแล้วบอกว่าคือในช่วงเนี้ยคือเรียกได้เลยว่าเป็นซูเปอร์เอลนิโญเราจะพบสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้นะคะซึ่งในช่วงเนี้ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะอยู่ในระยะที่2นะคะคือซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยยังไม่ได้เรียกว่าเต็มตัว ตอนนี้คือความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าฝนเริ่มทิ้งช่วงในบางช่วงแล้วก็มีปริมาณที่น้อยกว่าในขณะที่อุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยคือเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็บางพื้นที่จะพบว่ามีพายุไต้ฝุ่นเนี่ยเกิดขึ้นในหลายๆจุดเนี่ยพร้อมๆกันด้วยในช่วงนี้ที่เราเนี่ยมีความจะต้องเฝ้าระวังมากๆเลยเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนเนาะเรื่องของสภาพอากาศต่างๆมันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรานะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องพบเจอเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพของเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่พอเดี๋ยวมีฝนโรคภัยต่างๆที่มากับฝนก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นทั้งเรื่องของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนะคะอย่างไรเนี่ยในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของเฟคนิวเนี่ยก็ยังคงมีนะคะมีในหลายรูปแบบมากทั้งเรื่องของที่มีข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 นะเรื่องของสภาพอากาศต่างๆเนี่ยมันก็มีมากมายยังไงเนี่ยติดตามข่าวสารเนี่ยจากทางภาคราชการจะดีที่สุดแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าข่าวที่เราไปรับมาเนี่ยจริงหรือปลอมนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ได้เลยนะคะหรือว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการนำข่าวปลอมนะที่มีเรื่องของคนไปถามหรือเราจะขอติดตามเบาะแสข่าวที่เราไม่มั่นใจว่านี่คือข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้เหมือนกันนะเรื่องของข่าวนะคะเข้าไปดูได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าข่าวที่เกิดมาเนี่ยจริงหรือว่าปลอมนะคะเพราะว่าอย่างเช่นข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยก็มีเหมือนกันข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายภาครัฐก็ยังคงมีที่เป็นข่าวปลอมอยู่ฉะนั้นก็ในเรื่องของข่าวนะคะเราก็ยังต้องติดตามจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะก็ฝากกันไว้นะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่นำมาพูดคุยกันก่อนในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะให้ทุกท่านได้ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: เล็บร่อนเหลืองเล็บหนาอาจเป็นอาการของเชื้อราเล็บขาวเชื่อหมอสิ
2: เรื่องโรคเชื่อใครได้เชื่อหมอสิ Presented by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนเจอแต่ละเลยคือเชื้อราเล็บเท้าค่ะใครที่สังเกตเห็นเล็บของตัวเองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือว่าหนามากขึ้นรีบดูไว้เลยเพื่อให้คุณดูแลเล็บได้อย่างถูกวิธีไม่ให้มีปัญหาตามมาค่ะก่อนอื่นค่ะเราต้องทราบก่อนว่าเล็บผิดปกตินั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อราที่เล็บเท่านั้นโรคเชื้อราที่เล็บค่ะก็คือเกิดจากการติดเชื้อราแล้วก็เข้าไปทำลายที่แผ่นเล็บของเราจะพบบ่อยที่เล็บเท้ามากกว่าเล็บมือและมักจะพบในผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคเบาหวานหรือว่าหลอดเลือดที่ขาผิดปกติแต่โรคนี้สามารถรักษาหายได้ถ้ารู้ทันเชื้อราค่ะสามารถเข้าสู่เล็บของเราได้อย่างง่ายๆถ้าเรามี3อย่างดังนี้ค่ะ1ค่ะคือการที่เล็บมีการกระทบกระแทกเล็บงอกช้าหรือการดูแลที่ไม่ถูกสุขอนามัย2ค่ะคือเรามีภาวะที่ติดเชื้อง่ายหรือว่าเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดี3สุดท้ายค่ะคือเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไปสัมผัสเชื้อเช่นเดินเท้าเปล่าในที่สาธารณะหรือมีโรคเชื้อราที่เท้าหรือมีสัตว์เลี้ยงเป็นต้นสังเกตได้จากเล็บจะเริ่มร่อนแล้วก็มีขุยใต้เล็บต่อมาเล็บจะหนาเปลี่ยนสีเป็นหย่อมๆมีทั้งสีเหลืองน้ำตาลหรือว่าขาวขุ่นพื้นผิวของเล็บค่ะอาจจะมีลักษณะที่หยาบขรุขระหรือว่าหลุดลอกในผู้ป่วยบางรายค่ะก็อาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณมือหรือว่าเท้าร่วมด้วยเช่นมีขุยที่ฝ่าเท้าค่ะหากมีอาการแบบนี้อย่ารอช้านะคะรีบพบหมอเลยค่ะ วินิจฉัยค่ะต้องให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดเพราะต้องยืนยันว่าเป็นเชื้อราจริงด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าไม่ใช่โรคเล็บอื่นๆค่ะซึ่งถ้าวินิจฉัยแล้วค่ะว่าเป็นเชื้อราที่เล็บจริงๆการรักษาหลักก็คือยารับประทานหรือว่ายาทาตามที่แพทย์สั่งการรับประทานยาต้านเชื้อราค่ะต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์เนื่องจากยานั้นมีผลข้างเคียงและมีผลกระทบหากได้รับยาอื่นร่วมด้วยค่ะถ้าพูดถึงเชื้อราที่เล็บค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่ารักษาง่ายแค่กินยาทายาก็รักษาหายแต่รู้ไหมคะว่าบางคนต้องทำการรักษานานถึง4ปีถึงจะหายและสาเหตุสำคัญค่ะคือการติดเชื้อแบบชนิดที่เรียกว่าการติดเชื้อราหลายชนิดพร้อมกันค่ะเชื้อราที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อค่ะมี2กลุ่มหลักก็คือเดอร์มาโตไฟท์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักและกลุ่มนอนเดอร์มาโตไฟท์ซึ่งเป็นเชื้อราที่พบได้ตามสิ่งแวดล้อมเช่นดินพืชต่างๆข้อมูลเดิมค่ะพบว่าผู้ป่วยที่เป็นเชื้อราที่เล็บเท้ามักจะเกิดการติดเชื้อแบบผสมคือเจอเชื้อทั้ง2กลุ่มนี้ได้ถึง 20-40% นักวิจัยศรีราชค่ะจึงทำการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นเชื้อราเล็บเท้าจำนวน120เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงอาการและอาการแสดงและผลการรักษาระหว่างกลุ่มที่ติดเชื้อราชนิดเดียวเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ติดเชื้อราชนิดผสมแนวทางการรักษาค่ะในกลุ่มที่ตรวจพบว่าเป็นเชื้อราชนิดเดอร์มาโตไฟท์จะให้ยาฆ่าเชื้อราแบบรับประทานเช่นไอทราโคนาโซแต่ถ้าเป็นกลุ่มนอนเดอร์มาโตไฟท์ค่ะก็จะให้ยากินที่ออกฤทธิ์กับเชื้อรากลุ่มนี้หรือยาทาเฉพาะที่ผลการรักษาค่ะในกลุ่มที่ติดเชื้อเดอร์มาโตไฟท์มีอัตราการหายขาด 55% และระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษาให้หายขาดอยู่ที่ประมาณ 1.79 ปีในขณะที่กลุ่มที่ติดเชื้อแบบผสมค่ะมีอัตราการหายขาด 44% และจะต้องใช้ระยะเวลารักษานานถึง 4.27 ปีซึ่งระยะเวลามากกว่าถึง2เท่าปัจจัยที่พบว่ามีผลต่อการรักษาค่ะคือระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและความหนาของเล็บที่น้อยกว่า2มิลลิเมตรข้อมูลจากงานวิจัยค่ะทำให้แพทย์สามารถรักษาโรคนี้ได้อย่างตรงจุดแล้วก็รักษาได้ดีกว่าเดิมค่ะปิดท้ายด้วยเคล็ดลับดูแลตัวเองง่ายๆที่จะป้องกันไม่ให้เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าเริ่มจากการล้างเท้าให้สะอาดทุกวันหลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาดที่ทำให้ผิวแห้งเลือกรองเท้าที่พอดีเท้าและระบายอากาศได้ดีและตัดเล็บเท้าให้เรียบร้อยอย่าเดินเท้าเปล่าในที่ชื้นถ้าทำงานที่ต้องใส่ถุงเท้าตลอดก็ควรจะต้องเปลี่ยนถุงเท้าบ่อยๆด้วยค่ะสิริราชทำด้วยใจเพื่อคนไทยสุขภาพดีพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย

ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามานะคะมีคุณผู้ฟังขอเพลงที่เข้ากับสถานการณ์ข่าวสารมากๆเลยด้วยนะคะส่วนถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีผลงานเพลงแล้วก็ยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวเราก็จะรีบเปิดต่อนะคะในช่วงถัดไปของรายการแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่โทรศัพท์เข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีเรื่องนะคะที่ทางท่านโฆษกรัฐบาลเนี่ยท่านก็มีการชี้แจงนะคะโดยโฆษกรัฐบาลยืนยันค่ะไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำค่ะงบประมาณ18,200,000 บาทไม่ใช่31,000,000 บาทค่ะเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วค่ะในวันนี้ค่ะท่านเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ระบุมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31,000,000 บาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ค่ะเรื่องนี้ค่ะท่านโฆษกชี้แจงนะคะว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชาค่ะมีอยู่ที่18,200,000 บาทค่ะเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12,000,000 บาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน6,200,000 บาทค่ะเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31,000,000 บาทและไม่ได้เป็นเงินในโครงการใหม่นะคะซึ่งงบประมาณส่วนนี้ค่ะได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นอนุกรรมธิการและคณะกรรมการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาค่ะในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนนี้ค่ะสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทนะคะได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันค่ะอยู่ในช่วงของการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการค่ะมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการค่ะซึ่งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือ NEDA ค่ะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการสอดคล้องและก็เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อไทยค่ะยังระบุถึงเงื่อนไขของการเงินที่มีข้อกำหนดให้ผู้ดำเนินการและวัสดุจากประเทศไทยและกรณีเป็นการร่วมทุนฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 51% ค่ะทั้งสองโครงการของ NEDA ค่ะเป็นต้องบอกว่าทาง NEDA เนี่ยเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยและมีเงื่อนไขตามสัญญาที่ NEDA ค่ะรับผิดชอบช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยบางส่วนซึ่งเป็นที่มาของงบประมาณดังกล่าวค่ะหาก NEDA ไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาอาจกระทบต่อเงื่อนไขของสัญญาและชำระคืนเงินกู้ของฝ่ายกัมพูชาได้ค่ะซึ่งทางโฆษกนะคะท่านโฆษกก็ย้ำว่ารัฐบาลค่ะรับฟังความคิดเห็นและความห่วงใยของพี่น้องประชาชนต่อประเด็นดังกล่าวและขอให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนนำไปสู่ความเข้าใจผิดโดยรัฐบาลพร้อมชี้แจงข้อมูลอย่างตรงไปตรงมายืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกรอบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญค่ะอันนี้ก็ย้ำนะคะว่าโครงการนี้ไม่ได้ช่วยทางกัมพูชาค่ะมันเป็นโครงการเดิมที่ยังมีพันธสัญญากันอยู่ในเรื่องของภาระของดอกเบี้ยต่างๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นข่าวที่ต้องแจ้งเตือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะเรื่องของข่าวต่างๆนะที่ยังมีเมื่อวานนี้นะคะมีเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์

มีการเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์ผ่านกล้อง CCTV นะคะซึ่งตอนนี้ทางแอปพลิเคชันแอปเทศบาลเนี่ยก็มีการดำเนินการนะ22บริการด้วยการมีพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้งานแอปพลิเคชันไปแล้วกว่า 100,000 คนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลนะคะที่ทางเทศบาลเองนะคะร่วมกับทางภาครัฐเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้เมืองของเราเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีการพัฒนาตอบโจทย์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นตอบโจทย์พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เรียกว่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันอีกด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้นะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้นะคะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากร14กันยานี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรในวันที่14กันยายนนี้ค่ะเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยนายอัธพลเจริญชันสาค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจะส่งพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับกรมศิลปากรว่าทางกรมอุทยานค่ะได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทั้งประกอบพิธีหลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมขวานทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำไปแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งผ่านพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันที่14กันยายนนี้ค่ะที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทาง270กิโลเมตรประชาชนค่ะสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบได้อย่างเป็นทางการในช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:00 นค่ะโดยท่านอธิบดีกรมอุทยานย้ำค่ะว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำไปใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันค่ะขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องค่ะท่านอธิบดีกรมอุทยานค่ะยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานแห่งชาติค่ะได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไปใช้หนึ่งต้นจะมีการดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับการผลิตก้าไม้โดยคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำไปเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตไม้จันหอมกันด้วยค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะ14กันยาในบริเวณของสำนักช่าง10หมู่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีการไปในพื้นที่นั้นก็สามารถที่จะร่วมพิธีอย่างเป็นทางการกันได้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟัง
ันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะก็มีข่าวสารจากทางทท.สำนักงานพังงาค่ะเชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมสุดพิเศษนะคะซึ่งชื่อกิจกรรมว่า The Soul ofเกาะยาวค่ะเพียงนักท่องเที่ยวค่ะเข้าพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับเป็นกระเป๋าอวนสุดเก๋ตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็พิเศษสุดๆค่ะใครที่เข้าพักในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้ค่ะก็รับไปเลยค่ะเป็นอัป

ราหุ่นไล่กาด้วยน่ารักมากเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะในช่วงวันที่19-20หรือตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะไปพักนะคะที่โรงแรมในพื้นที่ของเกาะยาวนะคะซึ่งเขามีทั้งหมดประมาณนะคุณผู้ฟังนะประมาณมากกว่า10กว่าโรงแรมนะในพื้นที่เนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่เพจททสำนักงานพังงาค่ะซึ่งเขาก็จะบอกว่าในพื้นที่ไหนโรงแรมไหนถ้าเกิดว่าเราไปพักเนี่ยเราก็จะได้รับสิทธิ์นะคะในการได้รับของที่ระลึกไปเลยนะคะในช่วงนี้ซึ่งต้องบอกว่าดีเจมะตูมเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเกาะยาวมาเมื่อประมาณปลายเดือนช่วงประมาณเดือนสิงหาคมอ่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเลยนะคะเกาะอำเภอเกาะยาวนะคะแต่ว่าตอนมะตูมไปเนี่ยมะตูมไปที่เกาะยาวใหญ่นะคะก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศความสงบแล้วก็ต้องบอกว่าผู้คนที่เกาะยาวน่ารักมากๆน่ารักมากๆเลยนะคะของเด็ดต้องห้ามพลาดค่ะปลาจริงจังนะคะซึ่งพอเขาทำเป็นน้ำพริกนะคุณผู้ฟังอร่อยมากอันนี้เป็นสองสิ่งที่ต้องห้ามพลาดเลยตอนดีเจมะตูมไปเนี่ยไปกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะซึ่งเขาก็มีการจัดเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนต่ำนี่แหละนะคะที่จะไปเที่ยวตามเส้นทางที่แบบว่าจะใช้คาร์บอนให้น้อยที่สุดค่ะซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยเนี่ยดีเจมะตูมก็ได้ไปลองทำขนมบ้าบิ่นซึ่งสนุกมากคุณผู้ฟังที่เกาะยาวเนี่ยอร่อยมากนะขนมบ้าบิ่นแต่ว่าพอทำเองค่ะแล้วตอนที่เขาให้ทำเนี่ยคือเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเลยนะตั้งแต่ทำแป้งเลยคุณผู้ฟังคืออาจจะอร่อยสู้ต้นฉบับไม่ได้เลยนะคะพอเราทำเองแล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเป็นภาพพิมพ์ลายแบบธรรมชาติสีธรรมชาติซึ่งสวยมากๆด้วยมีกิจกรรมสานตะกร้านะคะมีหลากหลายกิจกรรมเลยก็ได้สัมผัสความเงียบสงบสัมผัสบรรยากาศทะเลที่แบบสุดลูกหูลูกตาอีกหนึ่งบรรยากาศที่ยังมีความประทับใจนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปพักโดยเฉพาะที่โรงแรมที่เกาะยาวเนี่ยก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางททพังงาด้วยที่เกาะยาวเนี่ยก็มีหลายจุดมากๆเลยนะคะเกาะยาวน้อยก็จะมีเป็นเกาะต่างๆมีอ่าวต่างๆที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจไปท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศความเงียบสงบนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปสัมผัสกันสักครั้งหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะสำหรับพื้นที่ของอำเภอเกาะยาวค่ะไม่ว่าจะไปเกาะยาวน้อยหรือว่าเกาะยาวใหญ่นะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะเพราะว่าจังหวัดระนองเปิดสนามชาเลนจ์ครีเอเตอร์ทั่วไทยค่ะให้มาเอ็กซ์โปเรียกว่าเอ็กซ์พอร์ตระนองนะคะในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะชวนทุกคนค่ะมาร่วมจับกล้องหยิบมือถือหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองค่ะให้เป็นแบบทำคลิปถ่ายทอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอนะคะผ่านช็อตคลิปค่ะจนทุกคนหยุดดูไม่ได้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทนะคะมีแบ่งเป็นรุ่นด้วยนะคะพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะก็มีตั้งแต่รางวัลนะคะที่1คือ 100,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังรางวัลชมเชยเนี่ย 10,000 บาทเยาวชนค่ะ16ถึง18ปีก็จะอยู่ที่ 35,000 บาทนะคะแล้วก็มีเยาวชนด้วยนะคะ 20,000 นะคะผู้เงื่อนไขการส่งผลงานค่ะผู้สมัครจะต้องสัญชาติไทยจังหวัดใดก็ได้ไม่ต้องจังหวัดระนองนะคะส่งผลงานได้1ท่าน1คลิปนะคะถ่ายเป็นคลิปแนวตั้งนะเป็น9:16ค่ะความยาว 1-3 นาทีต้องถ่ายในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นค่ะอย่างน้อย2อำเภอจาก5อำเภอนะคะแล้วก็ต้องถ่ายจริงห้ามใช้ generative AI ห้ามสร้างภาพบุคคลฉากใดๆค่ะแล้วก็ต้องเป็นผลงานผลิตใหม่ที่ไม่เคยส่งประกวดแล้วก็ไม่เคยรับรางวัลจากที่ไหนมาก่อนไฟล์นะคะให้ใช้เป็น Full HD ขึ้นไปค่ะ 1080p ขึ้นไปนะคะสามารถเข้าไปดูกติกาได้นะที่Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะและจะประกาศผลในวันที่14พฤศจิกายนกันด้วยนะคะติดแฮชแท็กนะคะระนองเที่ยวปุ๊บสุขปั๊บค่ะก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านนะคะที่อยากจะ
ร่วมทาง

หรือว่าร่วมโชว์ผลงานนะคะไปจังหวัดระนองอยากจะแบบว่าถ่ายเก็บบรรยากาศแล้วก็ส่งชิงเงินรางวัลก็เชิญได้เลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วก็ขอเพลงเข้ามาด้วยนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์
1: ติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18ล้าน2แสนบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเก่าที่ไทยได้ประโยชน์อีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ากแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18ล้าน2แสนบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและไทยได้ประโยชน์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่างบประมาณปี2570อนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ยืนยันตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามี18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบท6ล้าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ซึ่งงบส่วนนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณแต่อย่างใดทั้ง2โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานฝ่ายไทยเป็นผู้ดำเนินสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นผู้จัดการแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินไทยโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ใช้ดำเนินการและวัสดุจากไทยพร้อมกำหนดให้ไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ในกรณีร่วมทุนงบประมาณดังกล่าวมาจากภาระที่เนด้าต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาหากไม่ชำระอาจกระทบเงื่อนไขสัญญาและการชำระเงินคืนกู้ของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้รัฐบาลรับฟังความห่วงใยประชาชนพร้อมชี้แจงข้อมูลตรงไปตรงมายืนยันการดำเนินการทุกอย่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงฝนตกหนัก
3: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทางนี้ได้เตรียมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์พร้อมตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกสะสมขณะเดียวกันขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีสัญญาณผิดปกติให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงรายริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: สหประชาชาติระบุประชาชนในเยเมนอย่างน้อย 76,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM เปิดเผยว่าวิกฤตการพลัดถิ่นของประชาชนทางชายฝั่งตะวันตกและจังหวัดตาอีชของเยเมนกำลังเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 76,000 คน IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนที่กำลังอพยพย้ายถิ่นในครั้งนี้เคยประสบกับการพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งตลอดระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่มีความขัดแย้งในเยเมนปะทุขึ้นและคาดการว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีซาอุดีอาระเบียหลายครั้งและสามารถยึดครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดอย่างเบ็ดเสร็จคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
4: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
7: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
9: ไม่อ้วน

รักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุ

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส่องธรรมชาติอนามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้เราจะพาท่านทุกท่านนะครับมาคุยถึงเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือยาทิ้งผิดที่นะครับส่งผลร้ายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งวันนี้ผมวิญโยพิทักษ์ภกรนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับกูเกตติดธุระนะครับพูดถึงเรื่องยานะครับยาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อการรักษาโรคเมื่อเราเจ็บป่วยยาช่วยบรรเทาอาการช่วยรักษาแล้วก็ช่วยให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่เมื่อยาเหล่านี้นะครับหมดอายุเหลือจากการรักษาหรือเป็นยาที่ไม่จำกัดนะครับต้องใช้อีกต่อไปนะครับเราเคยตั้งคำถามหรือไม่ครับว่าเราควรนำยาเหล่านั้นไปทิ้งที่ไหนนะครับหลายคนอาจตอบว่าทิ้งลงถังขยะก็ได้เทลงอ่างล้างหน้าก็ได้หรือทิ้งลงชักโครกนะครับเพราะคิดว่ายาจะถูกน้ำชำระออกไปและก็หายไปจากบ้านเรานะครับแต่ความจริงแล้วนั้นนะครับยาไม่ได้หายไปไหนนะครับสารออกฤทธิ์ในยานะครับอาจเดินทางเข้าสู่สิ่งแวดล้อมผ่านระบบน้ำเสียผ่านดินผ่านแหล่งน้ำธรรมชาติและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราและก็ฝั่งทะเลอันดามันนะครับซึ่งมีทั้งชุมชนเมืองแหล่งท่องเที่ยวทะเลชายหาดป่าชายเลนลำคลองและระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับการจัดการยาอย่างถูกวิธีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสุขภาพส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของลูกหลานทุกคนนะครับวันนี้เราจึงทำความเข้าใจกันนะครับว่ายาหมดอายุคืออะไรทำไมยาจึงไม่ควรถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไปแล้วก็ยาทิ้งหมดยาที่ทิ้งผิดวิธีส่งผลกระทบต่อมนุษย์และธรรมชาติอย่างไรนะครับแล้วก็สัตว์น้ำได้รับผลกระทบจากยาที่ปนเปื้อนในน้ำหรือไม่นะครับแล้วควรจัดการยาเหลือใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็เราจะมาติดตามเรื่องราวสำคัญไปพร้อมกันนะครับยาที่ควรนะครับนำมาใช้ต่อที่บ้านเรานะครับเรามีหลายประเภทบางชนิดเป็นยาสามัญประจำบ้านบางชนิดเป็นยาที่แพทย์สั่งและบางชนิดเป็นยาสำหรับโรคเรื้อรังนะครับแต่เมื่อยาถึงเวลาที่ไม่ควรใช้แล้วเราต้องรู้จักแยกแยะนะครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ1ยาหมดอายุนะครับยาทุกชนิดนะครับมีวันหมดอายุระบุไว้บนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์นะครับเมื่อพ้นวันหมดอายุประสิทธิภาพของยาอาจลดลงหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการประกอบยาในยาได้นะครับการรับประทานยาหมดอายุอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผลและในการบางกรณีนะครับเกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็2ยาเสื่อมสภาพนะครับแม้นยังไม่ถึงวันหมดอายุนะครับแต่หากยาเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนกลิ่นมีตะกอนผิดปกติหรือบรรจุภัณฑ์ชำรุดก็ควรหยุดใช้ยาและสอบถามเภสัชนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือยาที่เหลือจากการรักษานะครับบางครั้งแพทย์นะครับสั่งยาให้รับประทานเป็นเวลา5วันแต่ผู้ป่วยอาการดีขึ้นก่อนจึงหยุดยาและก็เหลือยาไว้นะครับ ยาที่เหลือเหล่านี้นะครับไม่ควรนำไปแบ่งให้ผู้อื่นใช้เพราะแต่ละคนมีการมีโรคและก็อาการและก็ความเหมาะสมในการใช้ยาแตกต่างกันนะครับแล้วก็สี่นะครับยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มายาที่ไม่มีฉลากยาที่ไม่ทราบว่าหมดอายุหรือยาที่เก็บไว้นานจนไม่แน่ใจว่าคือยาอะไรไม่ควรนำมาใช้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ยาทิ้งผิดที่ส่งผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ฟังครับปัญหาสำคัญได้อยู่เพียงแค่การใช้ยาเท่านั้นนะครับแต่รวมยังถึงหลังจากใช้ยาแล้วเราจัดการกับยาที่เหลืออย่างไรนะครับหลายครอบครัวอาจทิ้งยาไว้ในถังขยะทั่วไปนะครับเมื่อขยะเหล่านี้ถูกนำไปฝังกลบน้ำฝนอาจซึมผ่านกองขยะและชำระล้างสารเคมีต่างๆออกมานะครับหากระบบจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพนะครับสารตกค้างจากยานะครับอาจปนเปื้อนลงสู่ดินและน้ำใต้ดินได้นะครับแล้วก็บางคนเหลือเลือกยานะครับเทยาลงอ่างล้างหน้านะครับบางคนเทยาลงลงชักโครกนะครับวิธีเหล่านี้นะครับอาจทำให้สารออกฤทธิ์จากยาเดินทางเข้าสู่น้ำเสียแม้โรคบำบัดนะครับแม้ลงบำบัดน้ำเสียนะครับจะสามารถกำจัดปนเปื้อนได้อย่างได้บางอย่างนะครับแต่ยาบางชนิดนะครับมีสารประกอบที่อาจหลงเหลือและก็เข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้นะครับโดยเฉพาะยาที่มีฤทธิ์ต่อฮอร์โมนยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมบางประเภทนะครับเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเช่นปลาสัตว์น้ำเล็กขนาดเล็กแพลงก์ตอนแล้วก็ระบบนิเวศส่วนรวมนะครับนี่คือเหตุผลว่ายาไม่ใช่ขยะธรรมดานะครับและไม่ควรถูกจัดการเหมือนขยะทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบนะแล้วก็ผลกระทบนะครับต่อแม่น้ำลำคลองและทะเลอันดามันของเรานะครับฝั่งทะเลอันดามันมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างมากนะครับตั้งแต่ต้นน้ำลำคลองน้ำตกป่าชายเลนหญ้าทะเลแนวปะการังไปจนถึงทะเลเปิดนะครับทุกระบบนะครับเชื่อมโยงกันผ่านวัฒนาจักรน้ำสารหากมีสารปนเปื้อนจากชุมชนเข้าสู่ระบบน้ำสารเหล่านั้นอาจถูกพัดพาไปตามลำคลองและไหลลงสู่ทะเลเม้นยานะครับเพียงไม่กี่เม็ดอาจดูเหมือนเป็นปริมาณเล็กน้อยแต่เมื่อเกิดขึ้นจากประชาชนจำนวนมากในทุกวันปริมาณสารตกค้างที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมก็อาจจะสะสมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นยาปฏิชีวนะหากสารตกค้างจากยานะครับยาปฏิชีวนะเข้าสู่สิ่งแวดล้อมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการดื้อยาของจุลินทรีย์ในธรรมชาติซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกนะครับแล้วก็ยาฮอร์โมนนะครับสารบางชนิดอาจส่งผลต่อระบบฮอร์โมนของสัตว์น้ำนะครับทำให้เกิดความผิดปกติของการเจริญเติบโตหรือการสืบพันธุ์แล้วก็ยาต้านการอักเสบแล้วก็ยาแก้ปวดบางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำหากมีการสะสมในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าน่ากังวลคือผลกระทบเหล่านี้บางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นผลกระทบสะสมที่ต้องอาศัยการศึกษาและก็การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องดังนั้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ยากับสัตว์น้ำและระบบนิเวศนะครับธรรมชาตินะครับไม่ได้แบ่งแยกว่ามลพิษมาจากโรงงานหรือจากครัวเรือนทุกสิ่งที่เราเททิ้ง
1: หรือปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมล้วนสามารถเดินทางไปตามระบบนิเวศได้สัตว์น้ำขนาดเล็กอาจได้รับสารปนเปื้อนจากน้ำสัตว์น้ำเหล่านั้นนะครับอาจถูกปลากินอาจถูกสัตว์ทะเลขนาดใหญ่กินต่อไปนี่คือความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อาหารแม้ยังไม่มีข้อมูลสรุปว่าการทิ้งยาในครัวเรือนเพียงครั้งเดียวจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรแต่การสะสมของสารปนเปื้อนจากแหล่งต่างๆเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาและนองตังและก็สตูลการดูแลทะเลอันดามันจึงไม่ใช่เพียงการเก็บขยะชายหาดเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการลดมลพิษทุกชนิดตั้งแต่ต้นทางรวมถึงการจัดการยาอย่างถูกวิธีด้วยยาทิ้งผิดที่กับสุขภาพของมนุษย์เราหากคนอาจสงสัยว่าหลายคนอาจสงสัยว่าหากยาถูกทิ้งลงถังขยะแล้วจะย้อนกลับมากระทบมนุษย์ได้อย่างไรคำตอบคือผ่านสิ่งแวดล้อมและระบบอาหารหากสารปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ำอาจกระทบต่อคุณภาพน้ำระยะยาวหากเกิดการสะสมในระบบนิเวศอาจส่งผลต่อมีสิ่งชีวิตและก็ห่วงโซ่อาหารนอกจากนี้การทิ้งยาไม่ถูกวิธีอาจยังก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงเช่นเด็กหยิบยาที่ถูกทิ้งมากินโดยไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรผู้สูงอายุหรือสัตว์เลี้ยงสัมผัสยาโดยไม่ตั้งใจผู้คุยขยะได้รับอันตรายจากยาอันตรายหรือยาที่มีฤทธิ์แรงยาปฏิชีวนะถูกนำกลับมาใช้ผิดวิธียาที่เหลือถูกนำไปใช้รักษาโดยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชนะครับปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการทิ้งยาอย่างถูกต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยของทุกคนในสังคมนะครับวิธีการจัดการยาหมดอายุและก็ยาเหลือใช้อย่างถูกต้องนะครับมาถึงคำถามสำคัญที่สุดเราควรทำอย่างไรกับยาที่ไม่ใช้แล้วหลักสำคัญก็คืออย่ารีบทิ้งยาโดยไม่ตรวจสอบวิธีการจำกัดหรือสิ่งควรทำได้แก่ 1. ตรวจสอบวันหมดอายุแยกยาที่หมดอายุออกจากยาที่ยังใช้งานได้นะครับแล้วก็ 2. ตรวจสอบสภาพยาหากยาเปลี่ยนสีแตกบวมหรือมีลักษณะผิดปกติควรแยกไว้ต่างหากนะครับแล้วก็ 3. สอบถามเภสัชนะครับสามารถนำยาไปสอบถามที่ร้านขายยาหรือสถานพยาบาลที่มีเภสัชเพื่อขอคำแนะนำหรือเกี่ยวกับยานะครับแล้วก็ 4. ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นะครับหรือโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือหน่วยงานต้องถิ่นบางแห่งอาจมีระบบรับคืนยาหมดอายุหรือยาเหลือใช้นะครับประชาชนควรสอบถามก่อนนำไปส่งมอบนะครับแล้วก็ 5. ไม่แบ่งยาให้ผู้อื่นยาที่เหลือจากการรักษาไม่ควรนำไปแจกจ่ายเพราะอาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาไม่ตรงกับโรคนะครับแล้วก็ 6. ยาเก็บยาให้พ้นมือเด็กนะครับเมื่อยาที่เตรียมจะทิ้งก็ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะได้นำไปจัดการอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ครัวเรือนโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไรในการทิ้งยานะครับในการแก้ปัญหายาที่ทิ้งผิดที่ไม่สามารถนำโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับทุกคนนะครับสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับเรามาดูว่าระดับครัวเรือนนะครับเราสามารถตรวจสอบยาที่มีอยู่ในบ้านประจำนะครับไม่ซื้อยาเก็บไว้เกินความจำเป็นนะครับแล้วก็ไม่เก็บยาที่หมดอายุ สอบถามวิธีทิ้งยากับเภสัชนะครับแล้วก็ระดับโรงเรียนนะครับควรให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างปลอดภัยและการจัดการขยะอันตรายนะครับในระดับชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสามารถจัดการแล้วหรือว่ากิจกรรมรณรงค์รับคืนยาหมดอายุร้านขายยาและสถานพยาบาลสามารถเป็นจุดให้คำแนะนำประชาชนระดับสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทและก็สถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับควรมีระบบจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างถูกต้องเพราะจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ฝั่งอันดามันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากการจัดการขยะสุขภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คิดสำคัญนะครับการลดขยะยาเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับบางครั้งเราอาจคิดว่ายาเพียงไม่กี่เม็ดคงไม่เป็นอะไรหรอกแต่หากทุกครัวเรือนคิดแบบเดียวกันยาหลายล้านเม็ดอาจถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมในแต่ละปีปัญหาสิ่งแวดล้อมจำนวนมากไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมเล็กๆของคนจำนวนมากที่สะสมต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มต้นได้จากเรื่องง่ายๆก่อนทิ้งยาให้ถามตัวเองว่ายานี้ควรทิ้งที่ไหนยาเทลงก่อนเทยาลงน้ำหรือว่าแม่น้ำหรือว่าทะเลให้คิดว่าสารเหล่านี้จะเดินทางไปถึงทะเลหรือแม่น้ำหรือไม่ก่อนเก็บยาที่ไม่ใช้แล้วให้ถามว่าเราสามารถนำไปส่งคืนหรือขอคำแนะนำจากเภสัชกรได้หรือไม่คำถามเล็กๆเหล่านี้อาจช่วยป้องกันผลกระทบที่ใหญ่กว่าที่เราคาดคิดได้นะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์แต่การจัดการไม่ถูกวิธีก็สามารถกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ยาหมดอายุยาเหลือใช้และก็ยาที่ไม่ต้องการแล้วไม่ควรทิ้งลงแม่น้ำไม่ควรทิ้งลงชักโครกและไม่ควรนำไปใช้ต่อโดยไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับการจัดการยาที่ถูกต้องเริ่มจากความรับผิดชอบของแต่ละคนเพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการดูแลเฉพาะป่าไม้และทะเลเท่านั้นแต่เกิดจากการดูแลทุกสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเม้นแต่ยาเม็ดเล็กๆที่อยู่ในตู้ยาของเราก็มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติได้เช่นกันนะครับก็ขอฝากข้อคิดนะครับในวันนี้นะครับยาหมดอายุอย่าทิ้งตามใจใส่ใจวิธีทิ้งป้องกันสิ่งแวดล้อมสุขภาพดีเริ่มจากการใช้ยาอย่างรู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมดีเริ่มจากทิ้งยาอย่างรับผิดชอบนะครับแล้วก็อันนี้ช่วงนี้แล้วก็เป็นเกี่ยวกับยาทิ้งผิดที่นะครับทำอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรากันพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายการในช่วงหน้าต่อไปครับ

ับกลับมาพบกับรายการสองธรรมชาติอนามันในช่วงที่สองนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะครับเป็นข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเที่ยวทะเลต้องรู้เมื่อโดนแมงกะพรุนไฟเราทำยังไงนะครับแพลนว่าเราจะเที่ยวนะครับเราต้องรู้ก่อนนะว่าก่อนลงทะเลนะครับขั้นตอนรับมือเมื่อโดนแมงกะพรุนนะครับใครมีแพลนเที่ยวทะเลนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าเผื่อเราลงเล่นน้ำนะครับอยู่ดีๆแล้วดันเผลอโดนแมงกะพรุนเข้าไปนะครับไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่ให้ท่านทราบนะครับซึ่งวันนี้นะครับ เราก็มี3ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการปฐมพยาบาลนะครับเบื้องต้นนะครับ 1. ใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำทะเลลาดบนบริเวณแผลนะครับเพื่อช่วยยับยั้งการทำงานของเข็มพิษที่ยังติดอยู่บนผิวหนังนะครับแล้วก็2ใช้แหนบหรือวัสดุแข็งค่อยๆหนีบหนวดที่ติดผิวหนังออกนะครับอันนี้ก็ถ้าเรามีแหนบหรือว่าใช้วัสดุแข็งๆค่อยๆเคลียร์นะครับหนวดแมงกะพรุนนะครับออกจากผิวหนังนะครับแล้วก็3ควรสังเกตอาการอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเพราะอาจมีอาการแพ้ตามมาภายหลังได้นะครับอันนี้ก็3ขั้นตอนง่ายๆนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเราห้ามทำเด็ดขาดเลยนะครับห้ามใช้น้ำจืดนะครับล้างบริเวณแผลนะครับเพราะอาจทำให้พิษออกมามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ข้อห้ามนะครับเราห้ามใช้น้ำจืดนะครับล้างแผลโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ห้ามใช้มือเปล่าดึงหนวดแมงกะพรุนนะครับเพราะอาจโดนพิษเพิ่มนะครับแล้วก็ห้ามขัดถูหรือเกาแผลนะครับเพราะอาจทำให้เกิดการแสบแล้วก็ปวดรุนแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อห้ามมันนะครับแล้วก็หากมีอาการเหล่านี้นะครับควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับหายใจลำบากนะครับแล้วก็เน้นหน้าอกนะครับหมดสติแล้วก็ปวดรุนแรงแล้วก็ผื่นลามทั้งตัวนะครับแล้วก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็มาเหตุนะครับถ้าการปฐมพยาบาลอาจแตกต่างตามชนิดของแมงกะพรุนแล้วนะครับหากมีอาการรุนแรงเราก็ควรพบแพทย์ทันทีนะครับซึ่งอาการจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น3ขั้นตอนแล้วถ้ายังเรายังอาการไม่ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องรีบนะครับในการพบแพทย์ทันทีนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเราไปเที่ยวทะเลนะครับเมื่อโดนแมงกะพรุนนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับข่าวเกี่ยวกับนะครับเมื่อเราได้กลิ่นแก๊สรั่วนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับมีเคล็ดลับนะครับ9ขั้นตอนนะครับเมื่อแก๊สรั่วอยากให้ทุกบ้านนะครับเซฟไว้หรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับที่จะพร้อมรับมืออย่างปลอดภัยนะครับเมื่อแก๊สรั่วนะครับข้อที่1นะครับห้ามเปิดแล้วก็ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเมื่อแก๊สรั่วนะครับเราก็อย่าไปเปิดสวิตช์ไฟหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็2นะครับห้ามกระทําการใดๆนะครับที่ก่อให้เกิดประกายไฟนะครับแล้วก็ประการที่3นะครับปิดวาล์วที่ถังแก๊สนะครับหรือเตาแก๊สนะครับอันนี้ก็เราปิด
ปิดวาล์วเลยนะครับถ้าแก๊สรั่วนะครับประการที่4นะครับเปิดประตูหรือว่าหน้าต่างนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับอันนี้ก็เราได้สามารถเปิดประตูให้ถ่ายเทได้สะดวกนะครับ5นะครับกรณีการแก๊สรั่วนะครับจากตัวถังให้รีบนำถังออกไปไว้ในที่โล่งนะครับเมื่อแก๊สรั่วแล้วเราก็สามารถรีบนำถังออกจากที่ในครัวหรือว่าเราไปไว้ที่ในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อแก๊สรั่วแล้วนะครับรีบแจ้งร้านค้าแก๊สโดยด่วนนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าปคนะครับหรือว่ารีบแจ้งนะครับแล้วก็สามารถนะครับตรวจหาสาเหตุของการรั่วนะครับของถังแก๊สนะครับแล้วก็พลิกถังให้จุดที่รั่วอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำปิดบริเวณที่แก๊สรั่วชั่วคราวนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนในการเวลาแก๊สรั่วนะครับวิธีนะครับทำให้ถังนะครับก๊าซนะครับที่รั่วนะครับสามารถนำออกไปที่โล่งนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ดับหรือว่ายังไงรถสามารถแจ้งไปที่พค.นะครับได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับก๊าซหุงต้มนะครับที่มันรั่วนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะเป็นข่าวฝากนะครับขอเชิญชวนนะครับแบ่งปันนะครับให้กับมูลนิธิกระจกเงานะครับร่วมส่งต่อสิ่งของที่ยังมีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมส่งต่อแก่ผู้ขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าสภาพดีพร้อมใช้งานของเล่นของตุ๊กตาสภาพดีนะครับรองเท้าสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดนะครับแล้วก็เครื่องเขียนหนังสือนะครับที่ใช้งานได้นะครับซึ่งทุกการให้นะครับคือการพลังคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ขาดแคลนไปด้วยกันนะครับซึ่งช่องทางการบริจาคนะครับก็สามารถบริจาคด้วยตนเองนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งอยู่เลขที่120หมู่3ชั้น2นะครับอาคารประสานศาสตร์นะครับพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะครับถนนแจ้งวัฒนะเขตทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งหรือว่าส่งพัสดุมาที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเลขที่ก็120หมู่3ชั้น2นะครับอาคารรัฐประสานพักดีนะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะครับถนนแจ้งวัฒนะเขตทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการแบ่งปันนะครับให้กับมูลนิธิกระจกเงานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาแบ่งปันนะครับให้กับน้องๆ นะครับสิ่งของที่เราเหลือใช้แล้วนะครับสามารถบริจาคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นรองเท้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพงพันธ์กิจไพบูลย์นะครับหรือว่าคุณเก่งนะครับ0816132268
แล้วก็คุณพิชดนะครับอ้นทองนะบอกว่าคุณเล็กนะครับ0805369930นะครับทุกการให้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็คือขอเชิญชวนนะครับแบ่งปันให้กับมูลนิธิกระจกเงานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับ

ยาร้อยสายเกินไปนะครับเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดกอดไข้เลือดออกน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับจัดการด่วนนะครับที่ต้นต่อนะครับแค่ฉีดยุงหรือตบยุงที่บินอาจไม่พอเพราะว่าวายร้ายตัวจริงก็คือลูกหนามต้องตัดวงจรนะครับไข้เลือดออกตั้งแต่วันนี้นะครับชวนสังเกตอาการอย่าปล่อยผ่านนะครับซึ่งไข้เลือดออกนะครับไม่รอให้ลองผิดลองถูกต้องจัดการที่ต้นตอกำจัดแค่ยุงบินผ่านไม่พอเพราะต้นตอคือลูกหนามนะครับซึ่งจับตาอาการนะครับเมื่อไข้สูงลอยนะครับ 38.5 ถึง 40 องศานะครับนานถึง 2-7 วันไข้มักไม่ค่อยลดนะครับเม้นทานยาลดไข้แล้วแล้วก็อาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตัวรวมกับขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือมีจุดเลือดออกตามผิวหนังนะครับแล้วก็ยิ่งไข้ลดหรือว่ายิ่งต้องระวังช่วงวันที่3ถึงวันที่7นะครับของโรคอาจจะเข้าสู่ระยะวิกฤตเสี่ยงภาวะช็อกเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็เลือดออกผิดปกตินะครับควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะครับในช่วงนี้ซึ่งก็ขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพลเอกยศนันท์หลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแล้วก็คุณสำราญสินทองนะเลขาธิการมูลนิธิแล้วก็ขอขอบคุณนะครับกรมทะเลแล้วก็ขอขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผอ.สวท.นะครับคุณดัชนีสัจจะบุญทวีที่แล้วก็ผู้ควบคุมรายการนะครับคุณชาลียานะครับสิริชัยนะครับหรือว่าคุณวันของเรานะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองร่วมอวยพรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่อง
9: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีรัฐมนตรีเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้ส่งแจกันดอกไม้พร้อมการอวยพรร่วมแสดงความยินดีขณะที่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกันขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีทุกกรมในสังกัดนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอวยพรเรามอบแผ่นป้ายข้อความซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีระบุว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิสิทธิ์อันธพาลเป็นของที่ระลึกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องดำเนินการรื้อถอนและให้ออกจากพื้นที่ทันที
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์หลังปรากฏเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจว่านายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้สปก.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบสรุปได้ว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติคือให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชาวนันมาลีรายงาน
2: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูผนึกกำลังชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแม่สอด
0: ที่บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าและประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่นอกจากประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนสร้างความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะรวมประชาสัมพันธ
5: ์ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
6: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรั

ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจากเดิม92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจาก92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกระทำผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาททั้งนี้เชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกรมสอบสวนคดีพิเศษพบเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเอี่ยวขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช้หลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทยื่นประกันตัว
8: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด DSI 2รายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์เข้าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการ ซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนมองช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นของครอบครัวมากขึ้น
0: เสียงสะท้อนจากชาวสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโดยมองว่าที่ผ่านมาโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงทั้งค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้สามารถนำเงินส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้กับค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านอื่นของครอบครัวขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสร้างเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ทั้งนี้หากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและทำให้ครัวเรือนบริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีภาระค่าใช้จ่ายหลายด้านพร้อมคาดหวังให้การปรับเงื่อนไขครั้งนี้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างสะดวกและทั่วถึงเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือส่งผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเต็มที่ราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ครองคุณ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
6: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการ

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะบ่ายวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตพร้อมมากเลยค่ะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่นำจะพาทุกท่านทันข่าวทันชีวิตพร้อมกับเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณค่ะวันอาทิตย์มาแล้วค่ะทุกคนใครตื่นเช้าน้ำขอชื่นชมเลยนะใครตื่นสายน้ำก็ขอชื่นชมเหมือนกันค่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ตื่นกันแล้วทุกท่านเลยส่วนใครที่ตื่นมาแล้วนอนเล่นโทรศัพท์อีก2ชั่วโมงเนี่ยอันนั้นเราเรียกว่าร่างกายออนไลน์แล้วค่ะแต่จิตวิญญาณยังโหลดไม่เสร็จค่ะวันนี้ไม่ต้องรีบนะคะวันหยุดของเราขอให้ได้ยิ้มได้พักได้กินของอร่อยแล้วก็ได้สาระดีๆกลับไปด้วยค่ะและช่วงแรกของรายการวันอาทิตย์น้ำหยาบพาทุกท่านไปเตรียมตัวต้อนรับหนึ่งในประเพณีที่สำคัญมากที่สุดของจังหวัดภูเก็ตค่ะที่อีกประมาณ1เดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นธงสีเหลืองชุดสีขาวอาหารเจศาลเจ้าเสียงประทัดและบรรยากาศแห่งความศรัทธาค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะนั่นคือประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตสำหรับปี2569ซึ่งมีกำหนดการจัดงานเนี่ยระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569รวม9วันค่ะซึ่งตรงกับขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนนะคะชาวภูเก็ตหลายคนค่ะจะเรียกประเพณีว่าเจ๊ะฉายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานมากแล้วนะและเป็นส่วนสำคัญเลยของอัตลักษณ์ภูเก็ตที่มีชื่อเสียงไปถึงระดับนานาชาติหลายคนพอได้ยินคำว่าถือศีลกินผักสิ่งแรกที่คิดคืออาหารค่ะเมนูไหนอร่อยร้านไหนดังปีนี้จะกินอะไรดีไม่ผิดเลยค่ะเพราะอาหารเป็นส่วนหนึ่งของเทศของประเพณีค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของประเพณีนี้เนี่ยมีความหมายมากกว่าแค่เปลี่ยนจากหมูเป็นเต้าหู้นะคะการถือศีลกินผักหมายถึงการสำรวมการชำระจิตใจการลดละเว้นสิ่งที่เบียดเบียนทั้งร่างกายวาจาและใจค่ะอาหารจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเพราะถ้าเรากินเจครบ9วันแต่ทะเลาะกับทุกคนวันละ9รอบเนี่ยอันนี้น้ำคิดว่าเมนูผ่านแต่ใจต้องซ่อมนะคะประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตเนี่ยมีพิธีกรรมหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังคะที่คนภูเก็ตก็คุ้นเคยกันดีเช่นการยกเสาโกเต้งการอัญเชิญองค์เทพพิธีแห่พระรอบเมืองพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์และพิธีส่งพระค่ะแต่สำหรับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะหรือยังไม่เคยไปร่วมงานมาก่อนน้ำอยากชวนเตรียมตัวง่ายๆไว้ก่อนค่ะอย่างแรกค่ะถ้าจะเข้าศาลเจ้าแต่งกายสุภาพโดยเฉพาะช่วงพิธีสำคัญค่ะถ้าใส่ชุดขาวได้ก็เหมาะกับบรรยากาศของเทศกาลค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่สองเวลาไปชมพิธีโดยเฉพาะขบวนแห่พระอย่าเข้าไปขวางขบวนหรือเข้าใกล้จุดพิธีกรรมเกินไปค่ะเพราะสิ่งที่เราดูสำหรับอีกคนคือพื้นที่แห่งความศรัทธาค่ะอย่างที่3ถ้าจะถ่ายภาพหรือวิดีโอถ้าไม่แน่ใจว่าบริเวณไหนอนุญาตหรือไม่ถามเจ้าหน้าที่ที่ศาลเจ้าก่อนจะเป็นการดีที่สุดเลยค่ะเพราะเราเนี่ยจะได้ทั้งภาพเพราะการที่ได้ภาพหนึ่งภาพไม่ควรแลกกับการรบกวนประเพณีค่ะอย่างที่4ท่านใดค่ะที่ตั้งใจจะกินผักตลอดช่วงเทศกาลวางแผนอาหารด้วยนะคะอย่าคิดว่าอาหารเจแปลว่าอะไรที่ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วจบด้วยของทอดเช้าของทอดกลางวันของทอดเย็นแป้ง14ชนิดแล้วถามว่าทำไมฉันรู้สึกหนักกว่าเดิมเรายังต้องกินให้หลากหลายค่ะคุณผู้ฟังมีผักมีโปรตีนจากพืชมีเต้าหู้มีถั่วมีธัญพืชและอาหารที่สมดุลค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีข้อจำกัดด้านอาหารก็ต้องดูให้เหมาะสมกับสุขภาพด้วยนะคะเทศกาลนี้ยังเป็นช่วงที่ภูเก็ตคึกคักมากๆค่ะทั้งคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมชมดังนั้นอีกเรื่องที่ต้องเตรียมคือการเดินทางค่ะในวันที่มีขบวนแห่พระบางเส้นทางเนี่ยอาจจะมีการปิดหรือปรับการจราจร ใครมีนัดมีงานหรือต้องเข้าเมืองติดตามประกาศเส้นทางไว้ล่วงหน้าชีวิตจะง่ายขึ้นมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีบทสนทนาในรถว่าทำไมวันนี้รถไม่ไปคำตอบคือเขาแจ้งแล้วค่ะแต่เราเนี่ยไม่ได้อ่านเองเนาะน้ำอยากชวนทุกคนมองประเพณีนี้ในอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะคือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะเพราะทุกปีเนี่ยมีคนจำนวนมากที่เดินทางมาภูเก็ตเพื่อที่จะดูประเพณีถือศีลกินผักโดยเฉพาะคนเข้าพักโรงแรมใช้รถซื้ออาหารซื้อสินค้าเดินตลาดเข้าไปในชุมชนค่ะรายได้จึงจะกระจายไปหลายส่วนมากๆเลยแต่ถ้าเราอยากให้การท่องเที่ยวแบบนี้อยู่กับภูเก็ตไปอีกนานค่ะเราจะต้องช่วยกันรักษาสมดุลนักท่องเที่ยวมาได้เศรษฐกิจเดินได้คนในชุมชนมีรายได้แต่ในขณะเดียวกันศรัทธาพิธีกรรมและวัฒนธรรมต้องไม่ถูกลดเหลือแค่จุดถ่ายรูปค่ะนับว่าการเที่ยวแบบวัฒนธรรมที่ดีที่สุดคือเที่ยวสนุกได้แต่ต้องเข้าใจว่ากำลังไปสัมผัสอะไรค่ะถ้าเราไปดูขบวนแห่แล้วเรารู้ว่าทำไมถึงมีขบวนถ้าเราเห็นธงสีเหลืองแล้วเรามีความรู้ว่าทำไมมันมีความหมายอย่างไรถ้าเราเห็นคนใส่ชุดขาวแล้วเข้าใจว่าเขากำลังตั้งใจปฏิบัติอะไรประสบการณ์ของเราจะลึกกว่าเดิมทันทีค่ะและที่สำคัญนะเราจะกลับมารู้จักบ้านของเรามากกว่าเดิมด้วยค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่น้ำอยากทำทุกสัปดาห์ชวนกันเที่ยวภูเก็ตแต่ไม่ได้เที่ยวแบบไปถึงถ่ายรูปกลับนะแต่น้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปถึงเรารู้จักเข้าใจและช่วยกันรักษาสิ่งดีๆของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นบ้านของเรากันค่ะเพื่อที่คนรุ่นต่อไปเนี่ยจะยังได้เห็นเหมือนที่เราเห็นในวันนี้ค่ะช่วงแรกวันนี้เราเริ่มจากคำว่าส่งต่อประเพณีส่งต่อศรัทธาส่งต่อวัฒนธรรมที่คนรุ่นก่อนพยายามรักษามาจนถึงเราตอนนี้ค่ะช่วงต่อไปค่ะน้ำอยากชวนถามกลับค่ะว่าแล้ววันนี้เรากำลังสร้างอะไรไว้ต่อให้คนรุ่นใหม่บ้างมีหนึ่งทีมฟุตบอลของภูเก็ตค่ะที่ประกาศชัดว่านอกจากอยากสร้างทีมให้แข็งแรงยังอยากสร้างอะคาเดมี่สำหรับเด็กภูเก็ตและอีกหนึ่งเรื่องคือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 300,000 ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติเรื่องหนึ่งสร้างอนาคตให้คนอีกเรื่องคืนโอกาสให้ทะเลพักฟังเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงดีๆกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ใช
2: ่ล้าสมัยมาก
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตค่ะช่วงแรกเราพูดถึงสิ่งที่คนรุ่นก่อนส่งต่อมาให้เราช่วงนี้มาดูกันค่ะว่าเรากำลังเตรียมอะไรไว้ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่รุ่นต่อไปบ้างค่ะภูเก็ตอะคาเดมี่ FC ประกาศเตรียมความพร้อมสู้ศึกไทยลีก3เมื่อวันที่10กันยายน2569ที่ผ่านมาที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะสโมสรภูเก็ตอันดามัน FCได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรและประกาศเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล BYD Dolphin League 3โซนภาคใต้ฤดู2026-2027ค่ะโดยมีนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศประธานสโมสรเป็นผู้แถลงถึงทิศทางของทีมพร้อมขอแรงสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลและชาวภูเก็ตค่ะเป้าหมายใหญ่เลยคืออยากให้ภูเก็ตอันดามัน FC เนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่เป็นตัวแทนของคนภูเก็ตอย่างแท้จริงนับว่าประโยคนี้สำคัญค่ะเพราะทีมฟุตบอล1ทีมไม่ได้มีแค่11คนในสนามค่ะแต่มีทั้งโค้ชทีมงานผู้บริหารผู้สนับสนุนแฟนบอลและคนในจังหวัดอยู่รอบทีมด้วยฟุตบอลจึงเป็นกีฬาที่สร้างความรู้สึกร่วมได้มากจริงๆค่ะคนที่ไม่เคยรู้จักกันนั่งอยู่ข้างกันบนอัศจรรย์พอทีมยิงประตูกอดกันเฉยเลยค่ะทั้งที่ก่อนแข่งอาจจะยังไม่รู้จักชื่อกันด้วยซ้ำเนาะนี่คือพลังของกีฬาค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือสโมสรไม่ได้พูดแค่เรื่องผลการแข่งขันฤดูกาลนี้เท่านั้นนะคะแต่ยังพูดถึงการวางรากฐานระยะยาวด้วยแนวคิดจัดตั้งภูเก็ตอะคาเดมี่ขออภัยค่ะภูเก็ตอันดามัน FC Academy เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงการฝึกฟุตบอลอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระบบเยาวชนพัฒนาทักษะเรียนรู้เรื่องวินัยการทำงานเป็นทีมและหากมีศักยภาพค่ะสามารถต่อยอดไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตได้เลยนับว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญกว่าคำว่าทีมฟุตบอลนะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่มีทีมฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเพราะถ้าสโมสรหนึ่งทีมเนี่ยสามารถทำให้เด็กภูเก็ตคนนึงมองเห็นอนาคตว่าฉันอาจเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้นี่คือการสร้างโอกาสค่ะคุณผู้ฟังคะโอกาสขึ้นมาแล้วเด็กบางคนอาจไม่ได้ขาดความสามารถแต่เขาเนี่ยแค่ขาดพื้นที่ขาดโค้ชขาดระบบฝึกหรือไม่รู้ว่าจากวันนี้เนี่ยต้องเดินต่อไปทางไหนอะคาเดมี่ถ้าทำอย่างจริงจังจึงไม่ใช่แค่สถานที่ที่เตะบอลค่ะแต่มันเป็นเส้นทางจากความชอบไปสู่ทักษะจากทักษะไปสู่การแข่งขันและจากการแข่งขันอาจไปถึงอาชีพก็ได้ค่ะและถึงแม้เด็กทุกคนเนี่ยจะไม่ได้กลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพสิ่งที่เขาได้จากกีฬาก็ยังมีทั้งวินัยสุขภาพการรู้แพ้รู้ชนะการทำงานเป็นทีมความอดทนและการรู้จักตั้งเป้าหมายค่ะสำหรับฤดูกาลนี้เนาะภูเก็ตอันดามัน FC เนี่ยจะใช้สนามกีฬาสุรกุลเป็นสนามเหย้าในแดกแรกค่ะโดยมีการแข่งขันนัดเหย้าเริ่มเวลา 18:00 นสโมสรจึงอยากชวนแฟนฟุตบอลและชาวภูเก็ตเนี่ยไปส่งเสียงเชียร์ให้ทีมกันค่ะน้ำขออนุญาตบอกว่าเชียร์จากหน้าจอก็ดีค่ะแต่ถ้าไปสุรกุลเสียงมันจะถึงนักเตะเร็วกว่านิดนึงและบางทีสิ่งที่ทีมต้องการมากที่สุดไม่ใช่แค่เงินนะคะแต่คือการหันไปเห็นว่าบนอัศจรรย์มีคนภูเก็ตอยู่ข้างเขาค่ะข่าวแรกพูดถึงการสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสที่จะได้เติบโตข่าวต่อไปค่ะน้ำอยากเปลี่ยนจากคำว่าเติบโตของคนไปดูการฟื้นตัวของธรรมชาติกันบ้างค่ะภูเก็ตปล่อยพันสัตว์น้ำ 300,000 ตัวเมื่อวันที่10กันยายนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตก็มีการจัดกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยมีการเตรียมพันกุ้งกุลาดำจำนวน 300,000 ตัวปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะคะก็คือการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและสร้างความตระหนักเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืนค่ะนับว่าตัวเลข 300,000 ตัวฟังแล้วอาจจะดูเยอะมากนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขคือแนวคิดข้างหลังค่ะธรรมชาติถ้าเราเอาออกอย่างเดียวสุดท้ายแล้ววันหนึ่งก็ไม่มีอะไรเหลือให้เอาค่ะการทำประมงอย่างยั่งยืนจึงไม่ได้แปลว่าห้ามจับหรือห้ามใช้แต่หมายถึง ช้ในระดับที่ธรรมชาติยังสามารถฟื้นตัวได้ค่ะแล้วก็มีการดูแลแหล่งอาศัยฤดูวางไข่คุณภาพน้ำระบบนิเวศแล้วก็ควบคู่กันไปนะคะทุกอย่างเนี่ยเพราะสัตว์น้ำหนึ่งชนิดจะไม่ได้อยู่ลำพังค่ะมันต้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อาหารแหล่งหญ้าทะเลป่าชายเลนพื้นที่ชายฝั่งคุณภาพน้ำและอาชีพของชุมชนประมงค่ะทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยดังนั้นเวลาพูดว่ารักษาทะเลไม่ได้หมายถึงรักษาแค่สีน้ำสีฟ้าเท่านั้นนะคะให้ถ่ายรูปสวยนี่ไม่ใช่เลยแต่หมายถึงการรักษาระบบชีวิตทั้งระบบที่อยู่ข้างใต้น้ำด้วยค่ะกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยยังมีทั้งหน่วยงานภาครัฐชุมชนประมงประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมค่ะน้ำชอบตรงที่มีเด็กเข้าร่วมค่ะเพราะถ้าเราอยากให้ทรัพยากรของเราอยู่รุ่นต่อไปใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่เราต้องส่งต่อไม่ใช่แค่กุ้งปลาปูหรือทะเลที่สมบูรณ์ค่ะจะต้องส่งต่อความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่าและต้องช่วยกันดูแลค่ะเด็กที่วันนี้ได้จับพันกุ้งแล้วปล่อยกลับลงน้ำอีก10ปี20ปีเขาอาจเป็นชาวประมงผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่นักธุรกิจหรือคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่ในภูเก็ตแต่มีความทรงจำว่าครั้งนึงเนี่ยเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของการคืนสิ่งมีชีวิตกลับสู่ธรรมชาติอาจจะทำให้เขามองทะเลไม่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยน้ำมี2เรื่องที่เหมือนกันมากทั้งที่เรื่องหนึ่งคือฟุตบอลอีกเรื่องหนึ่งคือทะเลภูเก็ตอันดามัน FC กำลังพูดถึงการให้โอกาสเด็กเติบโตค่ะส่วนกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำคือการให้โอกาสระบบนิเวศฟื้นตัวนั้นอยากฝากประโยคนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคนรุ่นใหม่ต้องมีพื้นที่ให้โตและธรรมชาติก็มีต้องมีพื้นที่ให้ฟื้นเหมือนกันค่ะถ้าเราอยากทำสองอย่างนี้ได้อนาคตของเมืองก็น่าจะดีขึ้นค่ะช่วงสุดท้ายถึงเวลาผ่อนคลายแล้วนะคะมีของกินมีงานมีท่องเที่ยวและมีเรื่องดีๆที่คุณผู้ฟังสามารถช่วยอีกหนึ่งชีวิตได้จริงค่ะเริ่มจากจักรวาลลาบปากแล้วไปดูภูเก็ต Experience Day 2026ก่อนปิดด้วยการบริจาคโลหิตพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไป
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับโปโปแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพ่อยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนโปโป1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
5: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
6: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
7: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่ง จะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
8: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
9: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
10: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
11: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
4: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.record.or.th หรือแอป

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะและน้ำขออนุญาตค่ะข่าวแรกกลับมาทำร้ายแผนคุมน้ำหนักของคุณผู้ฟังอีกครั้งกันค่ะสำหรับงานจักรวาลล่าปากยังมีเวลาไปนะคะงานจักรวาลล่าปากเนี่ยจัดขึ้นที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะจัดถึงวันที่15กันยายนเลยที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งใครที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยน้ำว่ายังทันค่ะพอน้ำไปมาแล้วแล้วก็อยากจะขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่าถ้าไปตอนท้องว่างเนี่ยเราจะได้สิ่งที่อร่อยอร่อยมาเติมพื้นที่ในกระเพาะของเราอย่างแน่นอนค่ะพื้นที่ในกระเพาะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จำกัดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรอบนี้เนี่ยน้ำขอยกเมนูที่เป็นเมนูโปรดของน้ำเลยแบบเร็วๆค่ะร้านแรกเนี่ยเริ่มที่ร้านค้าหมูกรอบเชฟเดย์กรอบข้างนอกนุ่มข้างในจนตอนกินเนี่ยมีความรู้สึกว่าตกลงจะกรอบหรือจะนุ่มเลือกก่อนอันไหนดีคะแต่สุดท้ายเราไม่ต้องเลือกค่ะเพราะเขาให้มาทั้ง2อย่างเลยต่อด้วยอีกร้านนึงสำหรับใครที่เป็นสายขนมหวานไปพดลอดช่องไทยค่ะตอนแรกหน้าตามามันก็น่ารักเนาะแต่พอได้ลองน้องเขาเท่านั้นแหละค่ะน้ำอยากจะบอกว่าลอดช่องไทยน้ำกะทิทรงเครื่องแบบปั่นที่น้ำท็อปปิ้งมาแบบแน่นๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่น้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเขาจะมีความละมุนมากๆคือแบบดูดขึ้นมานี่เติมความรู้สึกแบบเฟรชให้สุดๆใครที่หมดแรงในการทำงานนะน้ำเชื่อได้เลยค่ะว่ามีแรงที่จะลุยงานเยอะแต่ว่าอย่าทานเยอะเกิน2แก้วนะคุณผู้ฟังคะแก้วเดียวพอค่ะร้านต่อมาค่ะคือข้าวหลามฉัดแม่วิใครอยู่ถลางหรือผ่านแถวนั้นเหลือเวลาอีกไม่กี่วันไปเดินกันค่ะและอย่าหาว่าน้ำไม่เตือนนะคะเดิน1รอบอาจใช้เงินมากกว่าที่เราวางแผนไว้ก็ได้ค่ะเพราะอาหารเนี่ยน่ากินทั้งอร่อยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะไปลองกันได้ค่ะยังมีเวลาอ่านข่าวถัดไปค่ะเป็นข่าวเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานของโรงแรมเดอะพาภูเก็ตค่ะมาต่อกับเป็นโอกาสที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาสมัครงานสำหรับตำแหน่งฟอนต์ออฟฟิศค่ะรับ2ตำแหน่งเนาะแล้วก็ฝ่ายเฮาส์คีปปิ้งค่ะรับแอสซิสแตนต์เฮาส์คีปปิ้งแมเนเจอร์1ตำแหน่งค่ะเฮาส์คีปปิ้งซูเปอร์วิเซอร์อีก1ตำแหน่งค่ะสำหรับใครที่เป็นช่างเนาะก็รับช่างทั่วไป1ตำแหน่งค่ะใครรักงานบริการมีความรับผิดชอบและกำลังมองหาโอกาสในการทำงานใหม่เนี่ยสามารถส่งเรซูเม่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของ The Pa Phuket นะคะหรือจะโทรที่076-510-960ก็ได้ค่ะน้ำฝากคนที่หางานไว้สั้นๆเลยบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้เคาะประตูอยู่ที่หน้าบ้านเรานะแต่มันอยู่ในประกาศรับสมัครงานค่ะแล้วรอให้เราเนี่ยกดส่งเรซูเม่ไปหาเขาถ้าเหมาะก็ไปต่อถ้ายังไม่ใช่อย่างน้อยเราก็ได้ลองนะว่าเนี่ยเราทำได้ไหมดีกว่าที่เราจะปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่3ของเราค่ะจังซีลอนภูเก็ต Experience Day 2026เป็นงานที่สายเที่ยวต้องไปค่ะงานนี้ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตเตรียมจัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ Feel the Vibe Discover the Base ค่ะซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนที่ The Bay Arena ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองค่ะงานนี้น่าสนใจตรงที่เขาไม่ได้รวบรวมแค่สถานที่เที่ยวแต่เขารวมประสบการณ์ในภูเก็ตเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น ATV Rock Climbing ค่ะเพนบอลกิจกรรมแอดเวนเจอร์รวมถึงผู้ประกอบการด้านสปาและเวลเนสที่จะมีแพ็กเกจแล้วก็มีข้อเสนอพิเศษภายในงานอีกมากมายเลยนอกจากนี้เนี่ยยังมีการแสดงดนตรีสดโฟกซองช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองด้วยนะแล้วก็มีการแสดงภูเก็ตไซมอนคาบาเร่ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปเลยรวมถึงกิจกรรม Experience and Guest Free Gift สำหรับผู้เข้าร่วมงานเนี่ยที่ถ่ายภาพหรือวิดีโอโพสต์แบบสาธารณะพร้อมติด Hashtag ตามเงื่อนขายของงานก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับของที่ระลึกหรือบัตรกำนันแล้วล่ะค่ะน้ำว่าข่าวนี้นะสะท้อนเรื่องการท่องเที่ยวยุคใหม่ได้ดีมากเพราะทุกวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้ไปถามแค่ภูเก็ตมีที่ไหนให้ไปแต่เขาถามว่าไปแล้วเนี่ยมีอะไรให้ทำค่ะนี่คือต่างกันนะคะที่หนึ่งอาจสวยมากแต่ถ้าเราเข้าไปได้แค่รูปสวยๆแล้วกับความทรงจำอาจมีแค่ภาพค่ะแต่ถ้าเราได้ปีนผาขี่ ATV เข้าสปาเรียนกิจกรรมชมการแสดงกินอาหารหรือเจอผู้คนในพื้นที่เนี่ยเราจะกลับไปพร้อม
เรื่องเล่าและนี่คือสิ่งที่เรียกว่า experience tourist ค่ะหรือการท่องเที่ยวที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์ของผู้เดินทางค่ะและยังช่วยกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการหลายกลุ่มด้วยทั้งกลุ่ม adventure wellnessentertainment ร้านอาหารการเดินทางและบริการอื่นๆค่ะนี่คืออีกหนึ่งมิติเลยของการท่องเที่ยวภูเก็ตที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้เนาะยังปิดน้ำอยากจะปิดด้วยเรื่องเล็กๆสำหรับคนหนึ่งอาจจะไม่เล็กเลยค่ะสำหรับคนบางคนค่ะขอเชิญชวนชาวภูเก็ตค่ะที่สะดวกเนาะร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่32ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะที่อาคารเดอะพลาซ่าสุรินทร์จังหวัดภูเก็ตเปิดรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเลยสำหรับผู้บริจาครายใหม่จะมีเข็มที่ระลึกและของที่ระลึกให้ด้วยตามเงื่อนไขของกิจกรรมนะคะแต่ของขวัญที่สำคัญที่สุดค่ะนับว่าไม่ใช่ของที่เราได้กลับมาแต่มันคือสิ่งที่เลือดของเราเนี่ยสามารถไปช่วยใครได้บ้างค่ะอาจเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ประสบอุบัติเหตุคนที่ต้องใช้เลือดในการรักษาหรือใครสักคนที่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยค่ะตรงนี้น้ำอยากฝากคนที่ตั้งใจจะไปบริจาคค่ะก่อนบริจาคพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงนะแล้วก็กินอาหารตามปกติอย่าอดอาหารไปแต่ควรเลี่ยงอาหารมันจัดก่อนบริจาคประมาณ6ชั่วโมงค่ะต้องดื่มน้ำประมาณ300-500 ซีซีด้วยก่อนบริจาคราวครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องงดการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ขออภัยก่อนบริจาค ก็ดื่มน้ำก่อนครึ่งชั่วโมงด้วยแล้วก็ก่อนนอนเนี่ย24ชั่วโมงเลยให้งดแอลกอฮอล์ค่ะถ้าใครที่กำลังทานยาอยู่อะไรอย่างนี้ก็ต้องงดเหมือนกันค่ะหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพแจ้งเจ้าหน้าที่ที่คัดกรองตามจริงก่อนนะคะเพราะความปลอดภัยของทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังบริจาคอย่ารีบลุกค่ะนั่งพักตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดื่มน้ำและดูแลตัวเองด้วยค่ะน้ำชอบประโยคนี้มากเลย1คนให้อีก1ชีวิตมีความหวังค่ะเพราะการช่วยบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะใช้เพียงเวลาช่วงหนึ่งของวันใช้สิ่งที่ร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างกลับขึ้นมาได้เพราะสำหรับผู้รับสิ่งนั้นอาจหมายถึงการได้มีเวลาเพิ่มขึ้นอีก1วันอีก1เดือนหรือได้กลับบ้านไปหาคนที่เขารักค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในบ่ายวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569วันนี้เราเริ่มกันที่ประเพณีถือศีลกินผักหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นก่อนเนี่ยส่งต่อมาให้เราค่ะจากนั้นค่ะน้ำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับภูเก็ตอันดามัน FC ที่กำลังอยากจะสร้างอะคาเดมี่เพื่อส่งต่อโอกาสทางกีฬาให้เด็กภูเก็ตค่ะและต่อค่ะน้ำพาทุกท่านเนี่ยไปดูการปล่อยกุ้งกุลาดำ 300,000 ตัวคืนสู่ธรรมชาติเพื่อส่งต่อทรัพยากรที่สมบูรณ์ให้คนรุ่นหลังค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะมีทั้งของกินโอกาสในการทำงานประสบการณ์การท่องเที่ยวและจบที่การบริจาคโลหิตค่ะซึ่งเป็นการส่งต่อความหวังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคำของรายการในวันนี้น้ำขอเลือกใช้คำว่าส่งต่อบางสิ่งที่เรามีวันนี้เกิดจากคนก่อนหน้าส่งต่อมาให้เราและบางสิ่งมีใครอีกคนจะมีในวันพรุ่งนี้อาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราตัดสินใจส่งต่อในวันนี้ค่ะส่งต่อความรู้ส่งต่อโอกาสส่งต่อวัฒนธรรมส่งต่อการดูแลธรรมชาติส่งต่อกำลังใจหรือแม้แต่ส่งต่อเลือดหนึ่งถุงเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนแต่การให้สิ่งดีๆออกไปไม่มีวันสูญเปล่าแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตพร้อมกับมีความคิดดีๆเนี่ยกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิคขอลาไปก่อนขอให้วันอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นวันที่ทุกท่านได้พักผ่อนจริงๆหัวเราะจริงๆกินของอร่อยจริงๆและถ้าพรุ่งนี้เป็นวันทำงานยังไม่ต้องเอาวันจันทร์มาใช้ในบ่ายวันอาทิตย์นะคะมันไม่หนีเราไปไหนเดี๋ยวมันมาหาเราเองแน่นอนค่ะใช้วันหยุดที่เหลือให้คุ้มก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันกับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดสวัสดี

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน GESTEC 2026ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GASTEC 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน GESTEC Bangkok 2026ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน GESTEC 2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงาน GESTEC 2026ถือเป็นมหากรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานจะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2ล้านล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำมุ่งแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องแม่น้ำป่าสักเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำเต้นเฉินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6 ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษณ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกลดปัญหาการจราจรทางบกคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้ามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษามุ่งสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
9: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสถานศึกษาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยากสำหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport.This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
11: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Belief, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
10: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
11: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag.Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station at FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
12: Other best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener.Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program from 5 to 6 p.m.
13: Good afternoon and สวัสดีค่ะ to dearest listener in Andaman Zone, especially in Phuket. If you are tuning to 96.75 MHz on your car, then you will hear me now. Because last time, last weekend, we also have some kind of the topic about traveling. So if we still heal ourselves during green season, well, are we going to talk about food? Is that good today? You have a good weekend? Yeah, of course, sure, because weekend is a wonderful day. It's a beautiful for family time. Even you are coming to Phuket today, if it's the first day for yourself, so let's say welcome to Phuket Variety. I'm Grace, still with your host. Well, if we talk about local food, that's simply right. Oh, when I say, can we talk about local food? Maybe my listener in Andaman Zone say, oh yeah, I can guess what is that. Like for example, maybe Grace not gonna tell us about local food that generally. But today, you know, I'm gonna tell you something that more deeper, it's more difficult, and what is it called? Kind of more than the thing that you guess, because we are going to talk about one of the dessert, local dessert that disappear or difficult to find out to eat. But right now, I think it's not too difficult because after we got word from 77 provinces, difficult food to eat. This is may I use something that very simple, right? I'm not going to use like a very complex or difficult to listen to, because this is variety. So we are going to talk something that easy for the listener. What are we going to talk? If I said some kind of dessert that very very difficult to find out to eat it, that mean maybe before last month but now more easy. Okay, I think they are cheer up for everyone to eat it. So we said Phuket residents celebrate Bee Thai Bak. It's a Chinese word, Bee Thai Bak, local dessert winning Thailand's regional cuisine championship 2026. Okay, you will see what is great Bee Thai Bak. So you will see on the screen if you are watching me via Facebook of Radio Thai Phuket. So you will see that Bee Thai Bak is a kind of dessert, local dessert. It made from flour like rice flour. So it's not easy, but not too difficult to cook it. So what is that? Actually, why they vote this one? In the past, this is Hokkien family starting to do that, starting to cook, to make it for their family. And also it's in my business, that means over 200 years ago, they also have this one for dessert because it can make you energy. It's good for you, for the labor who are working in tin mining. So more power, more energy, something like that. Okay, so Bee Thai Bak is a traditional Phuket sweet. You can eat with syrup, you know, with syrup and put some ice on, like lunch or some in summer. I have tried you, but now we also can eat it. So right now it come and booming, you know, it after we got the championship. So I think in local market, if you ask the people, but you need to remember, my listener, remember the word Bee Thai Bak. Bee Thai Bak, repeat after me. Bee Thai Bak. Bee Thai Bak, something like that. Okay, then they say, where can I buy it? You can ask the local people, where can I buy Bee Thai Bak? some of them, some of the restaurant, the local restaurant, they also have that one. And especially morning market, if you like to try morning market, they have some. I went to survey for you already which one. So we also have it at the Cham Cha market. They had that one already. And morning market that we call Ban San, we also have that. At Katu we have one too. Well, what is Vitai Bak? Vitai Bak is one of the lesser known local sweet associated with Phuket's traditional food culture. Unlike many Thai desserts, right? Actually, when we say the other kind, it's different because this one Peranakan style, but local general Thai dessert is quite different. General Thai dessert you can find everywhere. For example, Khom Chan or the layers dessert, right? You can find everywhere. Jelly, sticky rice, something. But this one local, that means you can find in, well, we can say in Phuket, we have that. In Phanga, yeah, we have that. But I'm not sure about in Trang, in Satun, in Krabi, I'm not sure about this, okay? But in Phuket, of course, you have it. So we are deeper with that. Actually, now, widely available in restaurant and tourist market. This is a kind of local food and can be much harder to find. Because in the past, actually when the new generation, they don't continue or they don't do it, that means, well, it will disappear. That's it why we want that the food that disappear, that now it's coming back already. Such congratulations to Phuket, because if we don't have new generation to continue it, of course one day you will see it via photo, via video, but you don't have the real thing to taste. So if you have a good time during your weekend, you can find out and go to the local restaurant that they sell local food, and maybe you can ask them, do you have any Bee Thai Bak? Or do you have Mee Thai Bak or not? Something. If they don't have it, it's fine. Don't press them to have it, because it's used, you know, special equipment for that. Well, the taste is like you put some flour, rice flour in syrup and smell good from jasmine, you know, it's like actually, they have white and red color. This is normal. And when you eat it, you only eat it. How can I say? They put in syrup, right? And yeah, put some ice, and then you eat it. General, but the taste is quite good. And well, when you eat that, you can every time you eat it for the local dessert, that you also add our local culture, Phuket culture, in that very very good, right? So that what make Bee Thai Bak interesting is not only its taste, but also story behind it. Story that story, Phuket as a rich multicultural history, over generations, different communities came to the island and brought their own tradition, cooking techniques and recipes. This culinary tradition gradually became part of Phuket's unique food identity. I'm so proud with that, my listener. When we are talking or we have a chance to talk with the, well, let's say elder eight cook, they don't have some kind of grams, kilograms, but when they try or they are cooking for their children, they use only, okay, normal spoon, right? And, you know, something like a palm, something, they use their finger to calculate. So I think very good idea if after they let them cook, but every time when they try to calculate, to wait for flour, then we can put in the bowl and let's see how much how many grams of that. That should be the one way, the way to to wait. Because if it, when they are, we asking them how many kilogram, how many gram of flour that you use, they say, well, I don't use gram, I use this bowl, I use this spoon, I use this palm, like a, okay. Wow, how can I wait that? So when we are going to follow them, that's it, we cannot wait exactly. Because why? I don't know how many gram of that palm when they put flour like this. Flour. So that's it. This is the what did you call? The strategy of their food cooking system from the past until now. But now it's more easier because you can wait by kilogram, by gram, by spoon, by tablespoon, by teaspoon, that. See? It's more easier. So I think this is quite interesting for the new generation to to follow it, to save it for the local food that not disappear anymore. So don't forget to try to find out B-type bark from the market. About the other food, today to heal ourselves with food, okay? Have you ever tried, Okien noodle? Have you tried Okien noodle? If you are coming to Phuket as a tourist, I think you have a chance to try Okien noodle, okay? They fried it as Okien style. So we are journey into the authentic flavor in Phuket for this weekend. So actually when they talk about that, we say, okay, you come to Phuket, you come for to travel in a natural, from the natural first. After that you can come as a culture and of course as food, right? So experience from it. Like the pole of the Andaman give you many kind of tourism. Tourism, one of them is about the culture, and you can come and learn how the local people doing. That more profit, because when you are going to many countries, then of course they are different, right? And that's it why Phuket Variety by Chris gonna take you to learn about this. And the other thing, actually local food that is not always easy to find. Some of them today, like if you don't know the location, you only look at Google Map. let's type find out from the your mobile phone. I love mobile phone now. I think it can give you many things. Mobile phone give you some money. Wow. Mobile phone give you some food. Mobile phone give you some lesson, some knowledge, some friends. And some focus, right? Something that they can tell us in advance because something happened. Many things in that. So that's it why we love it. Did you love them? Did you love your mobile phone, my listener? I think you love it too. That's it why we need to save them. We need to save them. Your mobile phone need to be saved. Anyway, in green season, when you are walking outside of your house or something, let's get something that to protect your mobile phone. Because if you don't have anything to protect them, maybe you cannot eat it. Especially battery. If you're running out battery, when you are going to pay something, you know the problem, right? Difficult that. And also, some dishes may be available only in a small family kitchen. See? They call the braai shop, the Eden shop. the hidden food shop something like that. Some of them they cook only 3 dishes a day. Oh my! How come? Because they need to serve you like fresh ingredients. So that's it why they have it. Then if they have this very tiny order, because they prepare only something that very very good ingredients. So that means you are very very VIP, right? Triple VIP, because the shop gonna serve you by your order. That they don't put on the tray. If local food like what did they call curry, right? The curry and rice. So they have maybe over 50 kinds of food for you to choose. Which one? I like this one. I like this one. You can point. But if you are in case of very triple VIP, they only cook to your order, and they prepare some kind of ingredient only very very limit. Right, that mean only VIP can eat it. That maybe you are. And some maybe prepare only a certain day. Yes, cook to order that certain day, and you can book like a okay. Well, tomorrow I like to book this one. I like to book some kind of shrimp. What do you call big shrimp, right? Big shrimp on put on the top. Big shrimp with curry. Wow, I love that big one. I 4 pieces, four shrimp per kilo. You can imagine how big is that. Yeah, of course, 4 people, 1 people each. So only 4 people a kilo of that. Have you ever tried that? And you can order. Okay, would you mind to cook it for us as a fried shrimp with garlic and black pepper? Wow, it's night one. Let's try. Maybe. And also some are connected with traditional festival. I think it's coming soon, but not this month. I will update for our festival that very important and popular for Phuket vegetarian festival. It's not now. I'm telling you, it's not now, but it's coming soon. So that also will be about food. And yeah, and family gathering, religious ceremonies or particular communities. So eat food really like they create from the villagers. So one villager maybe they have some kind of food that very special for them. Then we have in many kind around Phuket that should be. And also, and some dishes are slowly disappearing because younger generation have less time to prepare them. That's so sad if you hear that, right? But anyway, I just hope that we still have some generation to continue them. Because if we, like what I said, if we don't continue by the new generation, it will disappear. That's so lost, because some of the menu that they started over 200 years ago, we cannot unacceptable to let it lost, right? So the new generation needs to do it. Actually, I also do one of the people, Phuket people. I would like to learn if I can learn from the former recipe. The one that will work has from their family, if they open mind and they open a new chance for the new generation. I'm not the new generation anymore, but I prefer to learn how to cook, how to do local food hardly, like the exactly one, original. You can teach me. I open my mind to learn. Okay, let me know about that. And well, actually, food is not only about taste, right? What I said to you, food can tell us where people came from. It can tell us about migration, family, tradition, local ingredient, the sea, agriculture, and the history of community. That's it why food is very important, that And also, I think this is a good topic for us today. Anyway, we have to take a short break to listen to the useful information and coming back for next episode.
14: Strap on your helmet. It can save your life.
15: Buckle up every time. It's not just a habit, it's protection.
14: Drink responsibly. If you've had a drink, don't drive.
15: Safe driving starts with you. Protect yourself and others on the road.
14: With best wishes from the Public Relations

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณเลอลักษณ์จันเทพสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณพรศิริสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังในวันที่ตื่นมาจะงงๆอากาศฤดูไหนไม่รู
1: ้อ้อมหนาวเหรอคะ
2: เขาบอกว่าคล้ายๆหมอกแต่ยังไม่ใช่ฤดูหนาวมันเหมือนแบบจากจีนแผ่ปกคลุมอะไรเงี้ยคุณฟัง
1: ก็ยังดี
2: แล้วก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดงงไหม
1: สามฤดูครบ
2: สามฤดู
1: แต่อยากให้มีฤดูหนาวนี่เลย
2: อยากยังค่ะนะนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นวันนึงที่อากาศเราบ้านเราดีละกันนะกับที่ต่างประเทศตอนนี้ก็มีทั้งพายุมีทั้งอะไรอย่างเช่นนาโกย่าญี่ปุ่นเนี่ยเม
1: ื่อ
2: วานได้คุยกันโอ้โหพายุแล้วต้องอพยพนักกีฬาอีกเขาจะมีแข่งขันใช่ไหมทีมไทยแลนด์ก็จะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าต้องเตรียมการกันนิดนึงแต่ว่าบรรยากาศวันนี้สำหรับประเทศไทยก่อนคงจะโฟกัสหรือว่าไม่จับตาใครเป็นไปไม่ได้คุณพรศิริใครล่ะ
1: ใช่ค่ะก็ทั้งม็อบทั้งวันเกิดท่านนายกเนี่ยมาอยู่วันเดียวกันเลย
2: เหมือนให้เป็นของขวัญ
1: ไม่รู้ว่าจะเป็นของขวัญหรือจะเป็นอะไรนะแต่ว่าของขวัญวันนี้ท่านนายกก็น่าจะได้คนมาแสดงความยินดีค่อนข้างเยอะ
2: โอ้เป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยมีคนส่งออกมาจากกัน
1: ต
2: ั
1: ้งแต่วันศุกร์เนาะ
2: วันศุกร์
1: เสาร์นี่ก็เป็นประชุมลูกพรรคด้วยแล้วก็ให้ทางพรรคให้ทางสมาชิกพรรคเนี่ยอวยพรวันเกิดส่วนวันนี้ก็เป็นลักษณะของ private อยู่ที่บ้านแต่ว่าหัวกระไดก็ไม่แห้งนะอยู่ที่บ้านในวันเกิดปีนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแซยิดพอดีคุณอนุทิน60ปีนะคะก็วันนี้ก็เป็นการทำบุญครบรอบวันเกิดที่เขาเรียกว่าเป็นงานภายในครอบครัวแต่ก็มีกระเช้าจากท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีนะคะแล้วก็มีการ์ดอวยพรส่งมาให้ด้วยนะทันทีที่ได้รับเนี่ยคุณอนุทินก็เปิดอ่านทันทีเป็นคำอวยพรที่มากับแจกันดอกไม้นะคะแล้วก็ยังมีของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อันนี้เหมือนน่าจะส่งทุกๆปีนะของคุณหญิงพจมานเนี่ยนะคะ
2: แล้วก็ของอาจารย์เชน
1: อาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีการอุดมศึกษาอันนี้แหละนอกจากนี้ก็ยังมีผ
2: ู้
1: บริหารระดับสูงคนใกล้ชิดรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยก็มีทั้งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณเอกนิติธันประภาสคุณพลพีสวนชวีนะคะก็มาอวยพรมันเกิดถึงที่บ้านเช่นเดียวกัน
2: ปลัดมหาไทยอธิบดีทุกกรมเลย
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหนะ
1: ของท่านปลัดมหาไทยนี้รู้สึกว่าจะเป็นการมอบแผ่นป้ายที่มีข้อความที่เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล อันนี้ก็เหมือนเอา
2: เหมือนจะไปติดไว
1: ้เอามามอบให้นายก เป็นที่ระลึกเหมือนแบบว่าแหมยึดคำนโยบายนายกนะทำนองนี้นอกจากนี้ก็ยังมีท่านคุณตำรวจเอกสำราญนวลมาร
2: องผบ.ตร.
1: ใช่ค่ะก็นำคณะเข้าอวยพรวันเกิดวันนี้ก็เห็นท่านนายกใส่เสื้อสีฟ้าเนาะ
2: ฟ้าหรือน้ำเงินเอาดี
1: ๆฟ้าหรือน้ำเงิน ก็น่าจะเป็นฟ้าอมน้ำเงิน ไม่ได้แบบน้ำเงินจัดจ้านเป็นฟ้าแบบว่าฟ้าเสื้อโปโลอ่ะสีแบบจางๆหน่อยเขาไม่รู้เขาเรียกยังไงก็สีฟ้านั่นแหละนะคะ
2: แต่วันนี้เนี่ยท่านนายกก็ยังมีโอกาสนักข่าวก็ยังคงไปตามอยู่นะขนาดไพรเวทแล้วนะ private แล้วแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
2: นะคะทั้งที่เป็นเมืองเกิดของตัวเองเหมือนกันนะคะก็บอกว่าผู้สื่อข่าวหลังจากที่ทำบุญครบรอบ60ปีที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีเนา
1: ะ
2: บ้านแกอยู่แถวสมุทรปราการใช่ไหม
1: โอ้โหไกลมากบ้านเลยนะ
2: แต่ใหญ่โตมโหฬารอ่ะเคย
1: ธนาซิตี้ดิฉันเคยไปดิฉันเคยไป
2: ก็เคยโอ้โหใหญ่บันไดต้องเวียนนะแล้วก็เป็นนงเป็นโนอะไรเงี้ยนะ
1: หลายห้องหลายหับ
2: เธอเป็นทองละก็บรรยากาศที่บ้านก็บอกว่าตนยังไม่อายุ60นะต้องรอ4ทุ่มคืนนี้22นาฬิกาใส่เวลาเก
1: ินแสดงว่าเกิด
2: 4ทุ่ม
1: ตกฟ้าใช่ไหมเขาเรียกเวลาตกฟ้า
2: 4:22:00 นเป๊ะเลยเนี่ยถึงจะ60นะยังใส่ยีสต
1: ์
2: ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วอายุ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีอ่ะอยากส่งสัญญาณการทำงานให้กับประชาชนทราบยังไงบ้าง
1: ค่ะ
2: ท่านนายกก็บอกว่าก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเนาะ
1: ค่ะ
2: ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาและก็ได้รับความไว้วางใจจากสภา
1: ค่ะ
2: ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะตราบใดที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนไม่มีหน้าที่อื่นนอกจาก2เป้าหมายหลักนะคะนี่แหละก็คือเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อประชาชน
1: ค่ะ
2: ผู้สื่อข่าวถามอีกบอกว่าโอ้โหนี่ก็ถามในวันเกิดนะถามว่าประชาชนยังรู้สึกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาในบางเรื่องได
1: ้
2: นายกก็บอกว่าก็ต้องดูตัวเลข GDP ที่เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งรัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่เป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเม็ดเงินการลงทุนต่างประเทศอะไรเงี้ยรวมไปถึงการจ้างงานด้วยซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยก็ขยับขึ้นก็เหมือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีอยู่บ้างดังนั้นก็แก้ไขกันไปก็เป็นเรื่องปกติในประเทศเนี่ยก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจขนาดประเทศมหาอำนาจก็ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจขนาดเดียวกันก็มีคนตกงานคนจนแล้วเรื่องที่ต้องแก้ไขเหมือนกันอันนี้ก็ทั้งก็เปรียบเทียบเปรียบเปรยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็บรรยากาศ
1: ค่ะโอ้โหบรรยากาศวันเกิดนี่ก็ถามกันรุนแรงเลย
2: ปรับครม.ก็มี
1: ปรับครม.ท่านนายกก็พูดถึงเหมือนกันนะหลังที่พรบงบประมาณจบแล้วเนี่ยจะมีการปรับหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มองว่ามี
2: นี่คำถามวันเกิดวันเกิดใช่ไหมนะ
1: ใช่วันเกิดเป็นจังหวะที่ได้ไปพบเจอท่านนายกก็ไม่ได้หลังจากไปอะไรนะไปต่างประเทศแล้วเมื่อวานก็มีสัมภาษณ์วันนี้ก็มีสัมภาษณ์มาอีกเหมือนกันเมื่อวานอาจจะลืมถามประเด็นนี้หรือเปล่าก็เลยตามไปถามเพราะว่ามีพรรคฝ่ายค้านเนี่ยร่วมโหวตให้ด้วยนั่นก็คือพรรคกล้าทำ
2: ต่อยอดประเด็น
1: ท่านนายกก็บอกว่าการเมืองก็เป็นพลวัตแบบนี้ตลอดก็ต้องดูว่ารัฐบาลเนี่ยนำสิ่งที่เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเปล่าเพราะว่าถ้านำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยหมายความว่าจากที่มีเสียงส.ส. อยู่290เสียงในฝั่งรัฐบาลเนี่ยหากทำในสิ่งที่ดีคนที่เป็นผู้แทนเขาก็จะให้การสนับสนุนก็แสดงว่ารัฐบาลนี้มาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่คิดว่ามีอยู่จึงสะท้อนอย่างอื่นไม่ได้เพราะสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอไปแล้วแม้กระทั่งส.ส.ฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำเนี่ยก็เห็นว่าร่างพรบ.งบประมาณเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมก็ให้การเห็นชอบถือเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลมีกำลังใจและก็มั่นใจว่าได้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริง
2: ๆ
1: การปฏิบัติก็จะยิ่งมั่นใจขึ้นคนที่นำไปปฏิบัติก็จะหมดห่วงหมดกังวลนะคะเม็ดเงินเหล่านี้ก็จะถูกนำไปใช้เพื่อประชาชนโดยเร็วก็เลยมีคำถามว่ามีสัญญาใจร่วมรัฐบาลกันหรือเปล่า
2: ในอนาคตใช่ไหม
1: ในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลก็ว่าไปนะคะคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้แต่ก็เป็นท่าทีที่เห็นแก่ประเด็จประโยชน์ประเทศชาตินะคะก็ให้ความร่วมมือเกิดขึ้นก็ถามถึงสัญญาณการปรับครม.นะคะคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที
2: ่
1: รัฐมนตรีหลายคนก็เริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยมีความมั่นใจในภารกิจบางคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือแกนนำก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ออกมาทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยทุกคนออกมาชี้แจงหาคำตอบให้ประชาชนทุกเรื่องก็ถามถึงการทำงานของรัฐมนตรีลูกเทพนี่แหละท่านนายกก็บอกไม่มีหรอกลูกเทพรัฐมนตรีโลกเทพ ใครบัญญัติก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยท่านนายกบอกว่าคัดเลือกมาเองกับมือนะคะเป็นอันเข้าใจว่าทุกคนจะมีภารกิจมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่หากยังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ก็ยังดำรงรัฐตำแหน่งได้เรื่อยๆก็ถามย้ำนะคะการทำงานของรัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยน่าประทับใจหรือเปล่านายกก็บอกว่าขยันกันทุกคนนะ
2: ชื่นชม
1: เหรอชื่นชมแล้วก็เริ่มเข้าใจระบบราชการแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายข้าราชการประจำในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตอนนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนว่างานของแต่ละคนขับเคลื่อนไปด้วยความมั่นใจมีการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมร่วมกับทุกฝ่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแบ่งเรียกได้ว่าแบ่งเบาภาระของนายกได้เยอะก็เรียกว่าแม่อวยอวยอวยอวยรัฐมนตรีรัฐบาลตัวเองอยู่พอสมควร
2: ก็เมื่อวานเขาบอกไงแฮปปี้อยู่กับลูกพักฮะแฮปปี้
1: แฮปป
2: ี้ก็เมื่อวานยังปล่อยมุกยังตลกอยู่เลยนะปล่อยมุกคนเนื้อดวงแจกสอสอเดิน
1: แม่เมื่อวานเขาห้อยพักกลิ่งแล้วนี
2: ่ห้อยพักกลิ่งห้อยพักกลิ่ง
1: ค่ะส่วนคุณเท้งล่ะมีของขวัญวันเกิดให้คุณอนุทินด้วยนี่อวยพรวันเกิดไง
2: ใช่ก็คือต้องบอกว่าจริงๆในประเด็นนี้เอาในส่วนของที่ท่านนายกพูดถึงคุณเท้งก่อนละกัน
1: ะ
2: นะคะก็คือว่าบอกว่าวันนี้เองเนี่ยในส่วนของเรื่องของที่คุณเท้งออกมาลงถนนเดินกดดันกกต.เนี่ยท่านนายกก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์นะ
1: ค่ะ
2: มันเป็นสิทธิ์ของที่ใครก็จะทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแต่ขอให้เคารพกฎหมาย
1: ค่ะ
2: วันนี้ก็ตอบคำถามอย่างหนักหน่วงแม้จะเป็นวันเกิดก็ไม่อ่อมเลยเหมือนกันกับผู้สื่อข่าวนะคะพูดถึงกรณีวันนี้เนี่ยที่คุณเท้งเนาะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเองลงเองแล้วก็ร่วมกิจกรรมกลุ่มไอลอต้องบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้เดินเป็นระยะทางประมาณ12กิโลน
1: ะ
2: มี3เส้นทางมี3กลุ่มคนก็เยอะนะ
1: คนเยอะ
2: ถ้าเราเห็นที่หอศิลป์เนี่ย
1: แต่เขาก็ปรับเส้นทางไม่ได้เดินแล้วขึ้นรถไฟฟ้า
2: ด้วยแล้วก็มีกลุ่มวิ่งอ่ะกลุ่มวิ่งก็ยังวิ่งอยู่นะนะคะเขาก็บอกว่าท่านนายกบอกว่าการกรณีที่มาเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีโกงเลือกตั้งเลือกสว.เนี่ยทั้ง229คนเนี่ยนายกบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนแหละในความที่เป็นประชาชนหรือในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ขอให้เคารพแล้วก็อยู่ใต้กฎหมายถ้าอยู่แบบเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนมองว่าแปลกหรือไม่ที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนเองเนี่ยโดยไม่ใช้เวทีสภานายกก็บอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการ
1: ทำได้ใช่ไหม
2: แต่ละคนอาจจะมีอุดมการณ์มีความคิดอะไรของตัวเองอะเรื่องแบบนี้เราก็ต้องยอมรับหรือว่ารับฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ก็มุมมองคือของท่านนายกก็ยังไม่ได้ตอบโต้เท่าไหร่นะเหมือนยังคงอาจจะรอดูท่าทีหรือเปล่าก็เหมือนประมาณว่าไม่ได้ขัดอะจะมาลงถนนบีบกกต.จะอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เปิดทาง
1: ค่ะ
2: ให้เดินข้างให้เดินข้ามมวลชนเหรอนะเป็นสิทธิที่ควรจะต้องเคารพกันนะคะแล้วก็วันนี้ส่วนคุณเท้งเนี่ยต้องบอกว่าการที่มาลงถนนวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะก็เหมือนของขวัญวันเกิดนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
2: นะคะซึ่งคุณเท้งเองก็บอกว่าสิ่งสำคัญวันนี้ที่ทำเนี่ยคือให้ประชาชนมารวมตัวกันเนี่ยทั้งตนเองแล้วเพื่อนส.ส.ที่มาวันนี้ในฐานะประชาชนไม่ได้มาในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองนะสิ่งที่ประชาชนต้องเรียกร้องคืออยากให้องค์กรอิสระอย่างกกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสให้กับประชาชนเชื่อมั่นได้ดังนั้นคำวินิจฉัยของกกต.จะออกมาเป็นอย่างไรจะออกมาเป็นเช่นไรคิดว่าต้องโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะส่วนกรณีที่คุณภูมิธรรมออกมาล่ะใช่คุณทำมาโพสข้อความใช
1: ่
2: ไหมที่เกี่ยวเรื่องของผ่านแอปพลิเคชัน X เนาะหรือ Twitter เนี่ยแหละก็บอกว่าไม่อยากไปมองว่าเป็นประเด็นที่ตอบโต้กันวันนี้ทุกอย่างเรียกร้องกันระหว่างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งวันนี้เรามาในฐานะประชาชนที่แสดงพลังของตัวเองส่งเสียงเรียกร้องถึงประชาถึงกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอันนี้อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียคือคุณสุภชัยใจสมุทรที่ท่านก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูเรื่องของกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะคะท่านก็บอกว่าพื้นที่ในการพิสูจน์ตัวเองให้ดีสุดสำหรับตนเองเนี่ยหรือองค์กรเนี่ยจะมีอำนาจชี้ขาดว่าใครถูกหรือใครผิดคือศาล ดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตัวแทนจากพรรคภูมิใจที่กำลังจะบอกว่ามันมีกล่าวหาเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะคุณเทงบอกนะคะว่าไม่ได้กล่าวหานะซึ่งตอนคิดว่าวิธีการเดียวคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ออกแสดงให้ออกมาแสดงจุดยืนอะพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ศาลเป็นคนตัดสินจะได้สิ้นข้อสงสัยได้มากที่สุดนะคะนักข่าวไปถามคุณเทงอีกนะบอกว่าไอ้วันที่14กันยาเนี่ยหรือว่าพรุ่งนี้ใช่ป่ะพรุ่งนี้เนี่ยถ้ากกต.ไม่ส่งชื่อทั้ง229คนไปศาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อ next step นะคะคุณณพงศ์ก็บอกว่าเรายังเหลือเวลากันอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนกกต.จะมีมติประมาณ10โมงในวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็แถลงช่วงบ่ายก็เลยตอนนี้อยากให้ประชาชนรวมตัวกันแสดงพลังให้มากที่สุดใช้สิทธิอย่างตรงไปตรงมาเรียกร้องให้ได้มากที่สุดอย่าปล่อยให้วิธีการโกงที่ใหญ่มากที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์เมืองไทยเนี่ยถูกเป่าออกไปโดยไม่มีใครต้องถูกรับผิดชอบนะแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงต่อกับการใช้หน้าที่ของกกต.อะไรเงี้ยคุณทิงก็บอกว่าก็การใช้อำนาจของกกต.ต้องรับผิดชอบอ่ะหน้าที่ของตัวเอง
1: ค่ะ
2: ซึ่งคุณเทงเองก็บอกวันนี้อย่ามองไปไกลขนาดเลยวันนี้เหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงเหมือนรอดูอ่ะก็ยังไม่ได้บอกว่า next step ถ้ามันไม่รู้ว่าจะหัวออกก้อยเนา
1: ะ
2: ไม่ได้บอกว่าแนวทางจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเด็นนี้ล่ะนักข่าวถามอีกวันนี้เป็นวันเกิดคุณอนุทินนะ
1: ค่ะ
2: คุณเทงก็บอกว่าในโอกาสวันเกิดนายกนี่แหละค่ะวันนี้นายกมองว่าตัวท่านรวมถึงพรรคภูมิใจไทยกำลังถูกกล่าวหาของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะเป็นการล้างข้อครหาต่อตัวท่านเองและพรรคภูมิใจไทยคือแสดงจุดยืนส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลในการวินิจฉัยว่าตัวท่านน่ะบริสุทธิ์ซึ่งตนเองเนี่ยคุณเทงคิดว่าเนี่ยคือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละคือคุณเทงก็บอกว่าของขวัญวันเกิดวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดคือแสดงจุดยืนแล้วก็ออกมาแสดงตัวตน
1: อะ
2: ให้ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก
1: ็ค่ะ
2: ดูเดือดนะมันเกิด13อาทิตย์ที่13ดีนะไม่สุก13
1: แม่
2: นี่ขนาดอาทิตย์ที่13นะมันเกิดคุณอนุทินยังพูดได้ครบทุกประเด็นขนาดนี้นะ
1: โอ้แต่เมื่อคืนเขาก็ดึกกันนะเนี่ย
2: ใครอะ
1: ที่พรรคภูมิใจไทย
2: โอ้โหคุณมันมีหลากหลายเรื่องหลากหลายราวนะมันไม่ใช่แค่กกต.ใช่ไห
1: ม
2: มัน
1: แต่ส่วนใหญ่น่าจะว่าเราวันเกิด
2: ว่าเราวันเกิดเหรอโอ้โหนี่ฉันก็พูดถึงงานนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีอภิปรายอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่เขาไปล็อกเป้าทั้งคุณชัยชนกทั้งคุณอนุทินแต่คงไม่ได้พูดนะคงจะเป็นวาระวันเกิดใช่ไ
1: ห
2: ม
1: ใช่ก็เห็นสามทุ่มเมื่อวานนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่เรื่องของที่ภรรยาคุณอนุทินเขาทำป๊อปคอร์นแจกป๊อปคอร์นคาราเมลมะม่วงหิมพานต์จากระนองนี่แหละ
2: จาริสต้า
1: ใช่
2: น่ารักนะไม่รักยังไงไหวทำ ทำออกมาน่ารักขนาดน
1: ี้
2: แ
1: ล้วก็น่าจะเป็นการอวยพรกันหลังจากนั้นนะคะ
2: ก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยหลังจากวันพรุ่งนี้พอสิ้น
1: วันเกิดปุ๊บเนี่ย
2: พอสิ้นสี่ทุ่มไปปุ๊บเนี่ย
1: 60
2: เดี๋ยวรอดูว่าดวง
1: 14
2: ดวงจะเป็นยังไงอาจจะไม่ได้เหนือดวงหรอกแต
1: ่ก็ไม่แน
2: ่มาเหนืออยู่นะ
1: ค่ะก็หลายคนก็บอกว่าองค์พ่อจตุคามดีนะพุทธคุณเลิศเหมือนกันนะ
2: จริงบ้านนี้ฉันก็นับถือคนชาวนครเนี่ย
1: ค่ะ
2: จริงนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันพอเราพูดถึงสิ่งที่คุณเทงได้ออกมาพูดวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามบรรยากาศ
1: ค่ะ
2: กันนะคะ
1: ค่ะพักสักครู่กันก่อนค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของม็อบที่
2: อะไรนะ
1: หอศิล
2: ป์ม็อบหอศิล
1: ป์ดิฉันก็เกือบไป3อย่าง
2: ไม่ได
1: ้
2: คนละที่เดี๋ยวเขาไปผิด
1: ค่ะ
2: คือบรรยากาศคึกคักแต่ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศการคุยกับฟางดิฉันขอโจหัวด้วยข่าวม็อบกันหน่อยเขาไปติดตามเกาะติดมาตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออกสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องการชุมนุมทางการเมืองนะวันนี้แหละกลุ่มตัวอย่าง 1,149 คนนะคะประเด็นคือการชุมนุมการเมืองณวันนี
1: ้
2: ก็คือคำถามแรกเลยถามว่าประชาชนสนใจติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้มากน้อยแค่ไหนก่อนน
1: ะคะ
2: เกี่ยวเรื่องของความสนใจพี่น้องประชาชนก็บอกว่าสนใจบ้างแต่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดอยู่ที่ 44.65% บางส่วนก็บอกว่าสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง 30.02% ไม่ค่อยสนใจ 17.15% แล้วก็ไม่สนใจเลย 8.18% นะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วถามว่าประชาชนคิดว่าประเด็นใดเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมทางการเมือง
1: อ
2: ันดับแรกเลย 69.54% ว่าฟังปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับค่าครองชีพ
1: ค่ะ
2: นะคะอันดับ2ห่างกันนิดเดียวคดีทางการเมืองคือหัวสว.อยู่ที่ 68.76% แล้วตามกันมาติดๆไม่ได้ห่างกันมากเลย 68.32% คือเรื่องของความโปร่งใสและการทุจริตนะคะแล้วก็มีการถามอีกนะคะบอกว่าประชาชนคิดว่าการชุมนุมทางการเมืองจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะอันดับ1เลยค่ะส่งผลคือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด
1: ค่ะ
2: คือ 41.86% อันดับ2นะคะทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้น 24.98% นะคะแล้วก็อันดับ3คือไม่น่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะหรือว่าในทิศทางที่ดีขึ้น
1: ค่ะ
2: ก็คือ 18.71% และสุดท้ายอันดับ4อาจทำให้สถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้นก็เมบีนะอาจจะก็ได้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการทำความเข้าใจกันหรือไม่อย่างไรนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอถามถึงเรื่องของประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองนะคะอันดับแรกเลย 47.95% ก็บอกว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญเนา
1: ะ
2: อันดับ2ตามมาติดๆคือ 46.74% เขาก็บอกว่ากระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศแหละนะคะตามมาติดๆไม่ได้ห่างกันมากเลยอันดับ3 46.48% มีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งหรือว่าความรุนแรงนั่นเองค่ะส่วนข้อคำถามที่ถามว่าเอ๊ะประชาชนน่ะคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองขนาดนี้เองเนี่ยถึงเวลาเหมาะสมที่จะชุมนุมทางการเมืองแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะโอ้โหนี่เลย 40.56% ก็คือยังไม่เหมาะส
1: ม
2: ส่วน 35.60% อันดับ2เหมาะสมแล้วนะคะไม่แน่ใจก็คือ 23.84% ค่ะนะอันนี้ก็คือผลพวงของในส่วนของเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองวันนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ช่วยสะท้อนอะไรหลายๆอย่างน
1: ะ
2: ทางดร.พรพันธ์โบทองประธานสวนดุสิตก็บอกว่าบรรยากาศการเมืองก็มีแรงกดดันสะสมมาตั้งแต่ปัญหาปากท้องความเชื่อมั่นระบบการเมืองผลพวงที่ออกมามันก็เลยสะท้อนว่าการชุมนุมเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คำตอบในขณะนี
1: ้
2: แม้จะมีการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยโดยกังวลว่าสถานการณ์อาจจะนำไปสู่ความไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งมากกว่าเป็นทางออกสิ่งสำคัญก็เลยอยู่ที่ทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุแล้วก็ไปเปิดพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นร่วมกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นผลโพล
1: ค่ะก็ดูบรรยากาศน่าจะมีคนเข้าร่วมกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เห็นทางคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะก็มีการเผยแพร่แถลงการร่วม4เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและผู้ทรงคุณวุฒินะคะเรื่องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยส่งสำนวนคดีทุจริตการเลือกตั้งของสว.เนี่ยเข้าสู่พิจารณาของศาลฎีกานะคะโดยมีเนื้อหาก็ระบุบอกว่าอยากให้มีการเร่งรัด ส่งสำนวนคดีบล็อกโหวตสู่ศาลฎีกาให้นำสำนวนการสืบสวนและหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการทุจริตหรือสมยอมคะแนนรวมทั้งผู้วางแผนสนับสนุนแบ่งงานกันทำเพื่ออำนวยให้เกิดความทุจริตส่งฟ้องต่อศาลฎีกาทันทีข้อที่2นะคะให้มีการดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับขบวนการทุจริตเร่งรัดเอาผิดทางอาญากับผู้สมัครผู้สนับสนุนและผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการหัวเลือกตั้งทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้นเพื่อไม่ให้เกิดการครอบงำอำนาจนิติบัญญัติและองค์กรอิสระซึ่งเป็นต้นน้ำของการตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐนะคะวุฒิสภาเนี่ยเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระปราศจากการครอบงำของพรรคการเมืองการปล่อยให้ผู้ที่มาจากการทุจริตทำหน้าที่ในวุฒิสภาเลือกกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญถือเป็นการทำลายระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในระบบประชาธิปไตยดังนั้นก็เลยเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ควรปล่อยให้พรรคการเมืองที่หวังผูกขาดอำนาจรัฐร่วมกับส่วนหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระผูกขาดการบริหารประเทศซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะขอให้กกต.เนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็กล้าหาญด้วยก็มีคนลงชื่อเยอะนะคุณเลอลักชื่อแรกนี่เห็นเป็นด็อกเตอร์อาทิตย์โอไรรัตอันนี้เป็นอดีตประธานรัฐสภาเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็นักวิชาการอาวุโสคุณวิชามหาคุณด้วยอันนี้อดีตกรรมการปปช.นะคะคุณวิวัฒน์สัลยะกำธรคุณนวรัตน์พงไพบูลย์อันนี้ก็เป็นอดีตสว.เหมือนกันคุณรสนาคุณอลงกรพลบุตรคุณมานิตสุขสมจิตธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์พลเดชปิ่นประทีปโอ้ชาติชายณเชียงใหม่โอ้เยอะเยอะ
2: รู้เลยอันชื่อมาขั้วไหนเน
1: ี่
2: ย
1: คมสันโพคงอภิชาติดำดีนะคะธีรยุทธหล่อเลิศรัตธรรมรักษ์การพิสิทธิ์โอ้เยอะๆเป็นนับไม่ถ้วนเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ค่อนข้างเยอะที่เข้าร่วมกันออกแถลงการจี้ไปยังกกต.ส่วนทางด้านม็อบเนี่ยเห็นทางอดีตสว.เหมือนกันนะฮะศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงษ์พันธ์ซึ่งเป็นนักวิชาการและก็นักขับเคลื่อนสิทธิคนพิการผู้ก่อตั้งมูลนิธิสากล
2: อาจารย์เขาแก้จบฮาร์วาร์ดนะเก่งๆนะ
1: ค่ะก็ถือว่าแกทั้งเก่งทั้งมีความพยายามนะคะก็เป็นผู้มีความพิการทางสายตาครั้งหนึ่งก็เคยทำหน้าที่ในสภาแล้วก็ทำหน้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะซึ่งแกก็เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ด้วยก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าวันนี้ผมอยู่ที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพเพราะเชื่อว่าเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องและความเป็นธรรมในบ้านเมืองประชาชนไม่ควรนิ่งเฉยการออกมาแสดงจุดยืนในวันนี้ไม่ใช่เพราะต้องการความขัดแย้งแต่เพราะอยากเห็นกระบวนการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกคนจึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงของประชาชนที่อยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมนะคะ อันนี้ท่านอาจารย์วิริยะ
2: ในเมื่ออาจารย์แล้วมาต่อเนื่องด้วยอาจารย์เลยละกันนะคะหลากหลายวิชาการนะคะแน่นอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะมีคณะนักวิชาการที่เขาทำกรรมการพัฒนาการเมืองสื่อมวลการสื่อมวลชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนน
1: ะ
2: มีทั้งอาจารย์โคธมอริยาอดีตกกต.ด้วยน
1: ะ
2: นะคะที่แล้วก็มีอาจารย์มุนินพงษาปานอย่างเงี้ยนะคะก็อาจารย์ชัยพลสะท้อนดีสสกทมพรรคประชาชนก็ออกมาพูดเกี่ยวเรื่องนี้กันนะคะก็มองไปในที่ทางเดียวกันก็คือเกี่ยวเรื่องที่คดีหัวสวกตองเนี่ยควรส่งศาลฎีกาตัดสิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าไม่ส่งฟ้องเนี่ยเรื่องอาจจะบานปลายได
1: ้
2: นะคะซึ่งก็นี่แหละมันก็อาจจะน่าจะตรงกับสิ่งที่ความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนออกมาอยู่ในขณะนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ส่วนอีกท่านนึงที่อาจจะแบบว่าดูห่างๆจากการเมืองบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในแวดวงคือคุณหญิงสุดารัตน
1: ์
2: ท่านก็มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะนะคะก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆมันคือบทพิสูจน์กกต.ล่ะว่าจะเลือกความถูกต้องเที่ยงธรรมหรือจะเลือกอุ้มทุรชนในคดีสว.ถ้าหากว่ากรรมการทำงานผู้มีคุณก็จะก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะคะ กรณีนี้เนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์นะคะก็บอกว่าจะเป็นบทพิสูจน์เลยล่ะว่ากกต.เองจะเลือกความถูกต้องเที่ยงธรรมโดยยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือจะเลือกอุ้มทุรชนผู้มีพระคุณและโปรดอย่าลืมว่าใช้อำนาจโดยไม่สุจริตจะมีผลต่อตัวท่านในวันข้างหน้า อันนี้ก็เปลยๆออกมาเหมือนกันนะคะซึ่งคุณหญิงเองก็ย้ำอีกนะคะว่าวันนี้ท่านเป็นคนตัดสินแต่วันนึงท่านอาจจะกลายเป็นผู้ถูกตัดสินถึงวันนั้นผู้มีอำนาจผู้มีพระคุณก็ช่วยท่านไม่ได้เมื่อกรรมและความยุติธรรมมันทำงานนี่ก็แรงอยู่นะ
1: ใ
2: ช้เรื่องของกรรมเข้ามาแบบพูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งราวแต่ว่าต้องบอกว่าถามว่าหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้ติดตามข่าวนะคืออาจจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าการความเคลื่อนไหวของวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือวันพรุ่งนี
1: ้
2: มันจะมีถือว่ามันเป็นวันชี้ชะตาคุณผู้ฟังชี้ชะตาสำคัญทางการเมืองเมื่อกกต.ทั้ง7คนเนาะเขาได้ลงแบบมีนัดกันอะลงมติในการสำนวนคดีกล่าวหาการทุจริตและหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.รวมทั้งสิ้น229รายหลังจากกกต.เนี่ยใช้เวลาพิจารณาสำนวนหลายเดือนนะนาน
1: นานใช่ไหม
2: นานหลายเดือนแล้วแล้วก็พร้อมกับสั่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะประกอบการวินิจฉัยอย่างรอบคอบนะคะและความชัดเจนของกกต.ก็จะมีการแถลงขึ้นจากฝ่ายสื่อสารองค์กรกกต.ที่เขามีแจ้งสื่อมวลชนว่าเมื่อไหร่พรุ่งนี
1: ้ค่ะ
2: บ่ายสามที่ห้องประชุม201ชั้น2นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แน่นอนหละวันพรุ่งนี้เราจะเห็นในเรื่องของท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยแล้วคุณผู้ฟังเข้มงวดแน่นอน
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เองอ่ะที่กกต.เขาได้มีนำแผงเหล็กปิดล้อมพื้นที่สำนักงานกกต.นะนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ในช่วงเช้าเลย
1: ค่ะ
2: คือคุณแถลงบ่ายสามอ่ะคนนอกจะมาไม่ได
1: ้
2: นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเปิดให้สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังแถลงกกต.ในช่วงบ่ายเท่านั้นได้ข่าวว่าเขาให้สำนักแล้วไม่เกิน3คนไหม
1: ก็จะเป็นไปได
2: ้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นมาตรการระดับเข้มข้นคล้ายคลึงกับการพิจารณาคดีสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญเลยล่ะนะคะและการลงมติครั้งนี้เนี่ยต้องมันไม่ได้เป็นเพียงคำถามว่าจะเอาผิดใครบ้างนะแต่ยังเป็นบททดสอบของกกต.ทั้ง7คนน่ะคุณพรศรีว่าเอ๊ะในการวางน้ำหนักหลักฐานพยานเป็นยังไงท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของ2คณะทำงานภายในเนาะ
1: ค่ะ
2: ก็คือในเรื่องของถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าคณะทำงานคณะสืบสวนแล้วก็ไต่สวนกลางเนี่ยคณะที่26เนี่ยก่อนหน้านี้เห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย229รายถูกมั้ย
1: ค
2: ่ะใช่มั้ยคะในขณะที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเนี่ยคณะที่36คือต้องบอกว่าคณะนี้มาพิจารณาภายหลังคณะนี้เนี่ยมีมติ5-2
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่มีมูลและเสนอให้ยุติดังนั้นความท้าทายสำคัญมาเลยตกอยู่ที่กกต.ทั้ง7คน
1: ค่ะ
2: ซึ่งแน่นอนถ้าเราไปคือเวลาเราจะไปดูว่าใครจะแถลงใครจะมีมติอะไรจะไปดูภูมิหลังนะของแต่ละคนที่อยู่ในคณะนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็ถ้าหากว่าเรามาเจาะดูเนี่ยคือน่าจับตาคือ4คนในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยที่ให้ความเห็นชอบจากวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยก่อนเข้าดำรงตำแหน่งก็มีความน่าจับตาดูอยู
1: ่
2: นะคะก็รอดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงมีภูมิหลังกันยังไงแล้วผลออกมาจะเกี่ยวข้องกันไหมก็ไม่ได้อยากจะวิเคราะห์ลึกกันขนาดนั้นนะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้บ่ายสามว่าจะเป็นยังไง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นแรงกระเพื่อมไม่ว่าจะออกมาหัวหรือก้อยหรือจะออกมาสูตรไหนเพราะมันมีการพูดคุยถึงหลายสูตรเนาะ
1: ค่ะ
2: สองสูตรสามสูตรสี่สูตรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะส่งแรงกระเพื่อมถึงสภาสูงถ้าสมมติมันเชือดยกเข่งเนี่ยสูตรยกเข่งก็สภาก็มีผลเยอะนะมันต้องโอ้โหเรื่องหลากหลายเรื่องราวเลยล่ะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงคือมันมีหลายฉากทัดล่ะว่าใจกกต.เนี่ยมันมีไม่ว่าจะเดินหน้าส่งศาลฎีกาก่อนเบื้องต้น229รายหรือว่าอีกสูตรหนึ่งคือฟ้องเฉพาะบางรายนะ แล้วก็ยกคำร้องทั้งหมดเลยซึ่งถ้าหากว่ายกคำร้องทั้งหมดเนี่ยหากกกต.ให้น้ำหนักความเห็นของคณะที่36เนี่ยหรือว่าคณะที่พิจารณาภายหลังเนี่ยว่าหลักฐานไม่เพียงพอแล้วมีมติให้หยุดเรื่องทั้งหมดเนี่ยแน่นอนกระแสสังคมคำถามจากทางการเมืองสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคุณถูกปะว่าเหตุใดผลสรุปของสองชุดตึงจึงแตกต่างกันมันจะย้อนกลับไปแต่ฉากที่ฉากทัดหรือว่าสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าจับตามองมากที่สุดคือฟ้องเฉพาะบางราย
1: ปลาซิวปลาส้อย
2: อันนี้ ไม่ได้พูด
1: ฉากทัด
2: ส้อย
1: ฉากทัดคือหนึ่งทรงไว้ศาลฎีกา
2: สองบางรายสามยกร้องแต่เขาบอกว่าบางรายเนี่ยถูกจับตามากสุดเขาบอกว่าเนื่องจากไอ้กกต.เนี่ยลงมติเป็นรายบุคคลผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยอาจอยู่ตรงกลางซึ่งไม่จำเป็นต้องฟ้องนี่ทั้ง229คนถูกไหม
1: ค่ะแต่ก็น่าจับตาในขณะที่ถ้าออกใน3ฉากทัศน์นี่เขาบอกว่าใน2และ3ข้อเนี่ยก็คือยกคำร้องเลยหรือเฉพาะบางรายเนี่ย
2: ยกผลเลย
1: ผลที่ตามมาคือฝ่ายค้านหรือองค์กรอื่นๆเนี่ยอาจจะไปยื่นเอาผิดกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ
2: 157ต่ออีกบานปลายอีก
1: ใช
2: ่แต่ถ้าเซฟสำหรับกกต.ส่งไปศาล
1: ส่งไปศาลเลยโยนเผือกร้อนไปเลย
2: ใช่นะมันจะบอกว่า
1: ปล่อยออกจากมือ
2: ไปนะถ้าตรงนี้เองเนี่ยกกต.เห็นตามมติแรกก
1: ็
2: คือคณะที่26เนี่ยที่พิจารณาแรกว่าพยานหลักฐานเพียงพอเนี่ยก็จะส่งไปศาลฎีกาพิจารณาตามกระบวนการกฎหมายเนาะซึ่งการส่งไปที่ให้ศาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดทันทีนะคุณผู้ฟังแต่มันเป็นการเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปนั่นเองก็รอดู3สูตรหรือว่า3ฉากทัศน์ว่ามันจะไปในทิศทางไหนซึ่งในแต่ละทิศทางมันก็จะมีผลออกมาที่มันเหมือนกัน
1: มีเรื่องต่อเนื่องไปหมด ไม่ว่าจะออกยังไงออกแบบให้ฟังหนึ่งโล่งใจแต่สุดท้ายกกต.นี่แหละที่จะไม่โล่งเองหรือว่าโยนไปก็ไม่รู้มันมีเหตุอะไรที่จะต้องไป
2: เก็บไว
1: ้อะไว้อย่างนั้น
2: อ
1: ะ
2: มันในเมื่อมันแบบซึ่งจริงนะถ้าเราวิเคราะห์กันอะคณะหนึ่งกับคณะสองที่มันมีความเห็นต่างกันนะถ้าเป็นเราเนี่ยก็ส่งศาลไหม
1: ส่งศาลเลยเพราะว่าให้ศาลท่านตัดสินเลยเพราะว่าทุกคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยมันคือไอ้ข้อกรณีที่บอกว่ามีเหตุอันควรสงสัยเนี่ย มันสงสัยแล้วมันมีเหตุครบถ้วนแล้วเข้าประเด็นหมดแล้วเหลือแต่กกต.ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่ว่า14กันยายนนี้มติจะออกมาเป็นในทิศทางไหนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นจุดชี้วัดกลางเมืองอีกครั้งหนึ่งฉากจบไม่ได้อยู่ที่กกต.แต่จะไปสามศาลไปถึง3ศาลด้วยกันจะต่อยอดกันไปอีกนะคะก็คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแผนกคดีเลือกตั้งนะคะแล้วก็ศาลฎีกาแผนกคดีทุจริตแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญ
2: ซึ่งมันก็ตรงกับที่คุณไอติมพริษฐ์วัชรสินธุเนี่ยพูดออกมาว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้มันไม่ได้มองเป็นการกดดันแต่มองว่าเป็นการเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมายกตัวอย่างคดีหนึ่งที่กกต.รับฟ้องเพียงเพราะหลักฐานเพียงพอแค่ข้อความเดียว
1: ค่ะ
2: แต่คดีสว.เนี่ยมีหลักฐานจำนวนมากนะแล้วเหตุผลอะไร
1: ไม่ควรที่จะมีม็อบเพื่อมาเรียกร้องเรื่องนี้ด้วยซ้ำ
2: เขาก็เลยถามว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่กกต.จะไม่ส่งต่อไปศาลฎีกา
1: ใช่
2: เขาไม่ได้ให้กกต.ทำอะไรนะส่งต่อ
1: ส่งต่อเฉย
2: ส่งเถอะแล้วเดี๋ยวรอดูว
1: ั
2: ดใจพรุ่งนี้วัดใจ
1: บ่ายสามใช่ไหมรู้เรื่อง
2: รู้เรื่องคุณจะไปเกาะอยู่รั้ว
1: เขายังไม่รู้เรื่องหรอกเขาเริ่มเปล่าบ่ายสาม
2: เริ่มอาจจะรู้ว่าสี่โมงอ่ะ
1: อ๋อมันใช่เหรอสี่โมง
2: คุณลงทะเบียน
1: เ
2: ลย
1: ยังเวลาไป
2: ถึงเมื่อถึง
1: ม
2: ันดึงแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นน่ะตัดสินแล้วนะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่เบรกหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอยู
2: ่
1: พักสักครู่ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษา สร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปดูเรื่องระทึกกันอีกครั้งคุณเลอลักเกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาวันนี้
2: เกิดกับคนเหนือด้วยละจะ60แล้วนะยังจะเกิดไม่หยุดไม่หย่อนเน
1: า
2: ะ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม่อย่าโยงอย่าโยง
2: ไม่โยงไม่โยงแซวแซวของขวัญ
1: เหตุก็คือเพดานฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B 2ของอาคารรัฐสภานะคะพังถล่มมาโอ้โหเห็นภาพแล้วก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะเรียกได้ว่าเป็น อุบัติเหตุระทึกนะคะภายในอาคารรัฐสภาฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B 2นี่แหละพังถล่มลงมากองกับพื้นเลยค่ะแรงกระแทกเนี่ยส่งผลให้ชุดโต๊ะแล้วก็เก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างเนี่ยพังเสียหายยับเยินเลยก็เรียกว่าโชคดีนะในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดก็เลยไม่มีข้าราชการไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีบุคคลภายนอกในพื้นที่ที่เกิดเหตุไม่อย่างนั้นก็จะเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมก็ได้เขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่าเฉียดฉิวต่ออุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องจากในวันทำการปกติเนี่ยชั้น B 2เนี่ยนะคะตรงที่ฝ้าถล่มลงมาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นเลยมีข้าราชการพนักงานรัฐสภาบุคลากรรวมถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งสส.สว.และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมสภาเนี่ยใช้เป็นจุดพักผ่อนแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันเป็นจำนวนมากด้วยนะหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันทำการปกติเนี่ยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากแน่นอนเลยนะคะดูจากภาพแล้วก็น่าห่วงใหญ่โดยเบื้องต้นนะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปสำรวจความเสียหายและพื้นที่เกิดเหตุเร่งตรวจสอบเสียหายสาเหตุของการพังถล่มนะคะว่าเกิดจากปัญหาโครงสร้างความชื้นหรือวัสดุเนี่ยเสื่อมสภาพพร้อมทั้งเตรียมสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อที่จะซ่อมแซมแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่อาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ในอนาคตนะคะก่อนที่จะมีการใช้งานในวันพรุ่งนี้แหละก็ดูกันเอานะคะเพราะว่าที่อาคารรัฐสภาเนี่ยปัญหาเกิดบ่อยมากนะอันนี้ถือว่าเป็นเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงเลยก่อนหน้านี้ก็มีน้ำรั่วนะน้ำรั่วปุ๊บเพดานถล่
2: ม
1: เอากันเข้าไป
2: ดิฉันเนี่ยพาคนเข้าไปดูงานบ่อยนะ
1: ต่อไปนี้คุณจะไปกินข้าวโรงอาหารหรือเดินไปจุดไหนเนี่ย
2: แงนมองก่อน
1: แงนดูหน้าดูหลังดูฝ้าให้ดี
2: คุณแต่ไปตึกนั้นเนี่ยสมมติโรงอาหารอยู่ชั้นล่างใช่ไหมแล้วดิฉันประชุมชั้นบนเนี่ยกลิ่นนะ
1: ค่ะ
2: โอ้โห
1: หอม
2: อยู่สักครึ่งชั่วโมงถึงจะชินอะขายถ้าใครทำปลาซีอิ๊วนี่ขึ้นมาเลยนะ
1: ดียังไม่ให้ขายปลาเค็ม
2: คุณมันยังไงอ่ะแต่ก็ตั้งใจก็เข้าใจความตั้งใจดีแหละทำโรงอาหารข้างล่างเนาะแต่กลิ่นมัน
1: ไม่มีการ
2: ไม่ได้อ่ะ
1: ก็คือระบบการจัดการยังไม่ได้มันยังไม่ได้มาตรฐาน
2: แต่มัน
1: กลับบ้านต้องสระผมเลยไม่งั้นกลิ่นปลาซีอิ๊วติด
2: มันมากกว่ากี่มาติวครึ่งชั่วโมงแล้วก็ดมอยู่ดงแล้วก็แซวกันกับคนในนั้นก็บอกเดี๋ยวคุณก็ชินอยู่แป๊บนึงอ่ะก็ถามท่านเจ้าหน้าที่ว่ามันจะหายไหมไม่หายครับเปลี่ยนห้องก็เหมือนเดิม
1: เป็นแล้วไม่หาย
2: เป็นแล้วไม่หายนะอันนี้ก็นะก็คือปัญหาวุ่นๆของรัฐสภามีไม่จบไม่สิ้นอ่ะ
1: ค่ะ
2: ยิ่งในช่วงของฝนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นทุกที่แหละเรื่องของการก่อสร้าง
1: ก็ม
2: ี
1: มาแล้วฟ้าลงก็มาแล้ว
2: นะอ่ะ
1: ค่ะ
2: ก็เรามาดูกันต่อเนื่องเลยทีนี้อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนิดนึงใครเติมน้ำมันหรือไม่เติมน้ำมันอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามราชกิจจานุเบกษาที่เขาออกมาประกาศเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องของการปรับลดราคาณโรงกลั่นเนา
1: ะ
2: สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายผู้ฟังมันก็เลยส่งผลกระทบนะคะต่ออุปทานน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกรวมถึงส่งผลกระทบให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศเนี่ยผันผวนสูงมาก
1: ค่ะ
2: นะคะก็เลยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เนี่ยเขาก็มีมติการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3กันยาเห็นชอบปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยลง2.40 บาทต่อลิตรนะคะตั้งแต่วันที่16กันยาเป็นต้นไปจนถึง31 ตุลาก็อาศัยอำนาจความในมาตรา3(1) นี่แหละนะคะต่างๆก็เลยออกมาประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเน
1: าะ
2: นะคุณไม่เดือดร้อนสิเพราะคุณใช้ไฟฟ้าใช่ไหมซึ่งมันก็จะส่งผลแบบนี้ราคาณโรงกลั่นน
1: ะ
2: สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลดลง2.40 บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ลดลง 2.40 บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดลง2.40 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่16กันยาแต่ก็มีการรายงานข่าวค่ะว่าการปรับลดราคาณโรงกลั่นครั้งนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องในการเพื่อผลประโยชน์จากการค่ากลั่นเนาะมาให้เกิดประโยชน์ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงพลังงานที่มีความผันผวนเนี่ยแหละเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพส่วนราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มวันที่16เนี่ยจะลดทันทีหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: 2.40 บาทอ่ะ
1: เยอะนะ
2: ต้องรอก่อนคุณอย่าเพิ่งเฮไปรอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
1: ค่ะ
2: กบง.เมื่อสักครู่อะไรกบง. อันนี้คือกบง. เอ้ยกบน. เขาต้องประชุมก่อนติดตามสถานการณ์อีกครั้งว่าจะมานำมาลดทันทีหรือไม่หรือจะนำมาชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตรึงราคาต่อไปเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกยังพุ่งอย่างก้าวกระโดดอ่ะ
1: ค่ะ
2: อย่างเช่นมื้อที่11ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังราคาสูงถึง191.91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะ
1: ค่ะ
2: นะคะแต่ทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ก็บริหารตามต่างๆอ่ะก็เอาไว้ก็ยังตึงราคาไว้ก่อนขณะที่ก็เป็นที่รู้กันว่าสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่6เนี่ยที่เขาติดตามวันที่6กันยาที่ผ่านมาเนี่ยมันติดลบไปตั้งเท่าไหร่ 80,000 กว่าล้านบาทนะ
1: โอ้โห
2: โดยเป็นการติดลบบัญชีน้ำมันเนี่ย 43,552 ล้านบาท LPG ติดลบ 39,739 ล้านบาทนะยอดล่าสุดก็ติดตามวันพรุ่งนี้เหมือนกันว่าต้องรอเหมือนกันนะก็อย่าเพิ่งเฮไปนะ
1: อย่าเพิ่งเฮเพราะว่าเรืออิหร่านเนี่ยยังถูกโจมตีกลางฮอร์มุสดับเจ็บเอ้ยดับ1เจ็บ4
2: เห็นไหม
1: นะคะก็ยังคงมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่นะคะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยเขาบอกว่ายังทวีความรุนแรงนะคุณผู้ฟังแม้ก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ยินข่าวว่าเขาพักรบกันทำสนธิสัญญาโน่นนี่นั่นมีเงื่อนไขอะไรต่างๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นมีการยังโจมตีกันอยู่นะแล้วล่าสุดของวันนี้เนี่ยก็มีรายงานนะคะโดยสำนักข่าวอัลจาซีราก็บอกว่าสำนักงานปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรเนี่ยรายงานการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันที่13กันยายนก็ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ลูกเรือเนี่ยต้องอพยพอย่างเร่งด่วนในเวลาไล่เรียกกันเนี่ยสถานีโทรทัศน์ที่เป็นทางการของอิหร่านก็มีรายงานผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก4ราย นะคะก็มีการประณามการโจมตีครั้งนี้บอกว่าเป็นศัตรูผู้ก่อการร้ายสหรัฐนับซึ่งนับเป็นความรุนแรงล่าสุดที่เกิดขึ้นในเส้นทางเส้นทางน้ำเนี่ยสายสำคัญท่ามกลางการตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านผ่านการโจมตีเรือบรรทุกสินค้านะคะก็เรียกได้ว่ามันยังคงคุกรุ่นอยู่ค่าน้ำมงน้ำมันอะไรต่างๆนี่ก็คงจะต้องแบกรับกันอีกสักระยะ
2: ใช่ก็อย่างที่บอกอ่ะอย่างเช่นราคาพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีการปรับนะทั้งเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลเช็คให้หน่อยละกันดิฉันเอาที่คนเขาใช้กันเยอะๆเนี่ยนะราคาน้ำมันมันพรุ่งนี้เนา
1: ะ
2: วันที่14เนี่ยเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลเนี่ยถ้าดีเซลเนี่ยพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่ 39.84 บาทต่อลิตร
1: ดีเซล
2: นะแต่ถ้าเกิดดีเซล B20 ก็ราคาอยู่ที่ 34.84 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ก็ 34.09 บาทต่อลิตรเบนซินก็อยู่ที่ 48.08 บาทต่อลิตรส่วนในชั้นเติมแก๊สโซฮอล์91เนี่ยก็จะอยู่ที่ 38.72 บาทต่อลิตร95ก็ 39.09 บาทต่อลิตรก็ยังไม่ได้มีผล
1: ยังรับได้อยู่
2: มันรับไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ต้อง
1: แต่ก็ต้องรับ
2: ก็ต้องรับเพราะว่าคือมันนอกเหนือการควบคุมจริงนะ
1: ค่ะ
2: คือด้วย
1: ปัจจัยภายนอกด้วย
2: ปัจจัยภายนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักอะทั้งในตลาดราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนราคาในตลาดสิงคโปร์เองอ
1: ะ
2: ก็ดีดตัวสูงขึ้นรุนแรงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าในเรื่องของการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยอย่างที่คุณบอมก็ยังรุนแรงอยู่เลย
1: ค่ะ
2: ทองยังผันผวนเลยวันนี้กำไร100 200คืนกำไรติดลบเป็นหลักพันหลักหมื่นเงี้ย
1: เออจริงก็ยังติดลบอยู
2: ่ได้200ไม่เอาอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
1: แม่เข้าๆออกๆทีละ100นี่ล่ะเอามาดูลมฟ้าอากาศกันบ้างนะ
2: อุ
1: ตุนิยมวันนี้เขาบอกว่าได้มีการประชุมติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเพื่อประเมินทิศทางสภาพอากาศแล้วก็แนวทางการแจ้งเตือนของกับประชาชนนะคะก็มีรองอธิบดีกรมอุตุนี่แหละฝ่ายวิชาการมานั่งเป็นประธานเลยนะคะโดยมีมิติสำคัญในการติดตามสภาพอากาศในช่วงท้ายของมรสุมนะคะที่ส่งผลกระทบตามประกาศเตือนภัยของกรมอุตุโดยเป็นการประเมินภาพรวมสภาพอากาศในระดับภูมิภาคนะคะก็พบว่าเนี่ยกลุ่มฝนเริ่มมีปริมาณลดลงในหลายพื้นที่ก็ส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะของรอบมรสุมปีนี้แต่ยังไงก็ตามแม้ว่ากลุ่มฝนโดยรวมจะเริ่มคลี่คลายแต่ในบางภูมิภาคก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดฝนตกสะสมและก็ฝนตกหนักในพื้นที่ได้เช่นกันโดยก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะพบว่าสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีรายละเอียดที่จะต้องระมัดระวังโดยภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต้องเผชิญกับฝนตกหนักมากนะคะเนื่องจากว่ามีอิทธิพลของร่องมรสุมส่วนภาคกลางภาคอีสานกรุงเทพมหานครก็สภาพฝนลดลงแต่ก็ยังมีบางแห่งที่จะได้รับผลกระทบการเดินทางในช่วงนี้ก็จะต้องมีการระมัดระวังด้วยพื้นที่แม่น้ำโขงนะให้ระมัดระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่นะคะก็ยังจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวแต่ว่าก็เรียกได้ว่าอุ่นใจได้ว่าช่วงท้ายละมรสุมไม่มี
2: ซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยคุณเวลาน้ำมากก็มากเกินนะ
1: ค่ะเกิน
2: เกินไปเลยอ่ะ
1: แล้วก็แล้งเลย
2: แล้วก็น้อยไปเลย
1: ค่ะ
2: จนฤดูกาลแต่ละฤดูกาลของแต่ละปีเนี่ยมันยาก

0: คืออาจจะชินบ้างแต่มันชินแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคือตอนนี้เราต้องเราไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนยังไงวางแผนชีวิตยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปก็เดี๋ยวต้องมีการออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงจังกันเหมือนกันเนาะกับเรื่องของปัจจัยการเฝ้าระวังอ่ะ
1: ปีนี้จะหนาวหรอคุณบอกว่า
0: จริงไหมเมื่อเช้าดิฉันเห็นเนี่ยดิฉันเห็นช่อง 3plus.com นะคะก็ขึ้นเหมือนกันว่ามันรู้สึกอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าอ่ะ
1: ที่คุณบอกเหรอ
0: แต่ว่าคุณตื่นไม่ทันใช่ไหมเขาบอกว่าแต่จริงๆอ่ะมันเหมือนมันเป็นไออ่ะแต่จริงๆแล้วมันยังไม่เข้าฤดูหนาวนะแม้ว่าเขาบอกว่าปีนี้มวลอากาศเย็นอาจจะมาเร็วผิดปกติก็ได้นะก็เดี๋ยว
1: ไม่ว่าขอให้อยู่นานๆสักหน่อย
0: รอคุณหน้าหนาวมันก็มันส่งผลกระทบเหมือนกันนะหลายอย่าง
1: ค่ะแต่หน้าร้อนก็
0: ความเหงา
1: ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ
0: หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: นะมันก็ทุกๆอย่างที่เราพูดคุยกันเรื่องของข่าวคราวใกล้ตัววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
0: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
2: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยัน

0: น้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Gas Tech 2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Gas Tech 2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างาน Gas Tech 2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำได้ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูคิดว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขื่อนในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันทีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์ หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มากับทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
9: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับparity ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
8: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืน โดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
11: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
12: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งก็ดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าแล้วปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
11: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิตอิทเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
13: ตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพ ักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนน ขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13 กันยายน 2569ฉบับที่14ในวันที่13 กันยายน 2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
17: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
19: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
20: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

สวัสดีครับแฟนๆรายการภูเก็ตวาไรตี้ปาริทัศน์ทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านก็อยู่กับผมดีเจโจ๊กกี้เช่นเคยครับในทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นาทีจนถึงเวลา 20:00 นนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับบอกเลยว่าโอ้โหแดดภูเก็ตตอนนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ร้อนเลยครับแต่มันกัดเลยครับเพราะว่าออกไปอยู่นอกบ้านหรือว่าออกไปอยู่นอกสำนักงานเนี่ยบอกเลยแสบผิวมากแม้ว่าเราจะทาครีมกันแดดไปแล้วก็ตามเมื่อวันก่อนฮะโจออกไปเดินหน้าโรงแรมเพิ่มแป๊บเดียวเองโอ้โหตัวนี้เหมือนจะละลายเหมือนหมูฮ้องเลยฮะแบบนึกออกเลยว่าหมูฮ้องที่อยู่ในหม้อที่เคี่ยวให้นุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะต้องเจอความร้อนแบบไหนตอนนี้รู้สึกได้เลยครับว่าตัวเองเนี่ยตอนที่ไปเดินอยู่หน้าโรงแรมเพลินตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังพอจะทราบไหมครับว่าทำไมปลายเมษายนบ้านเราถึงได้ร้อนระอุขนาดนี้ครับบอกเลยว่าร้อนมากร้อนจริงๆนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยเราโดยเฉพาะภูเก็ตด้วยแล้วเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากเลยครับยิ่งช่วงนี้คือช่วงที่เขาเรียกว่าเป็น heat index ด้วยหรือดัชนีความร้อนบ้านเราเนี่ยทำงานหนักที่สุดเลยครับเพราะว่ามันจะมีความชื้นมาจากทะเลอันดามันมาผสมกับความร้อนของแสงแดดนะฮะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกแบบเป็น humidity คือมันมีความชื้นที่นึกออกไหมครับว่ามันร้อนแต่เหงื่อไม่ออกอะฮะมันก็เลยรู้สึกแบบเหนียวตัวจนอยากจะอาบน้ำวันละเป็น10รอบเลยทีเดียวแล้วก็มันก็รู้สึกแบบทรมานเพราะมันร้อนระอุอยู่ข้างในแต่ก็อย่าเพิ่งแบบคิดมากไปนะครับเพราะว่าสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะแต่สมัยก่อนมันอาจจะเย็นกว่านี้นิดหน่อยหรือบางปีบางช่วงก็อาจจะร้อนกว่านี้ก็ได้แต่มันยังไม่เคยมีการบันทึกไว้หรือว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ทันในช่วงนั้นนะครับมันจึงเกิดเป็นภูมิปัญญาของชาวเกาะขึ้นมาครับแล้วก็เขาก็จะมีวิธีสู้กับความร้อนนะครับวันนี้โจก็จะมาบอกเล่าถึงตำราคลายร้อนที่บรรพบุรุษของเราทิ้งไว้ให้นะครับคือบรรพบุรุษของเราเนี่ยทิ้งให้ทั้งที่เที่ยวที่กินที่พักใจต่างๆให้มาเป็นสมบัติให้มาตำราคลายร้อนก็เป็นภูมิปัญญาที่สำคัญอีกเช่นกันนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปบุกตึกเก่าหาแอร์ธรรมชาติกันโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าไฟกันเลยนะครับกลับมาพบ

มาพบกันในช่วงที่สองนะครับวันก่อนนะฮะโจ๊กก็ได้เดินไปแถวย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าพอเราก้าวเข้าสู่หงอคาขี่เนี่ยหรือว่าทางเดินที่ด้านหน้าตึกชิโนยูโรเปียนนะครับความร้อนมันจะวูบหายไปเลยก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์มากเพราะว่าหงอคาขี่เนี่ยมันถูกสร้างมาในลักษณะที่เป็นอัจฉริยภาพของงานดีไซน์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันรวมเอาความงดงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยได้เป็นอย่างดีแค่แอบเสียดายว่าหงอคาขี่ในปัจจุบันยิ่งตรงบริเวณแถวถนนถลางด้วยแล้วเนี่ยมันถูกดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงหายไปแต่ก็ยังมีบางช่วงที่มีหงอคาขี่ให้เราได้เดินอยู่บ้างนะครับวันก่อนนะฮะโจ๊กได้ไปปีนังในบ้านเก่าของปีนังเนี่ยในย่านเมืองเก่าของปีนังเนี่ยหงอคาขี่ของเขาเนี่ยยังเดินทะลุได้หมดทุกห้องทุกหลังเลยนะครับแล้วก็อากาศปีนังก็ร้อนไม่ต่างจากบ้านเราเลยครับแต่โจก็เดินเที่ยวแล้วก็หลบในหงอคาขี่นี่แหละฮะเลยรู้สึกแบบว่าเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นอากาศไม่ร้อนจนเกินไปนะครับนอกจากหงอคาขี่แล้วนี่นะครับมันก็ยังมีความลับอีกอย่างนึงที่ซ่อนอยู่ในบ้านเก่าในสไตล์ชิโนยุโรเปียนนั่นก็คือฉิมแจ้นั่นเองนะครับฉิมแจ้นะครับมันจะเป็นปล่องสี่เหลี่ยมกลางบ้านนะครับหลายคนก็คิดเอาไว้ว่าไอ้ปล่องเนี้ยเอาไว้รับน้ำฝนเพราะว่าตรงที่ฉิมแช่มันก็จะมีบ่อน้ำด้วยแล้วมันก็จะไม่มีหลังคาใช่ไหมครับจริงๆมันก็รับน้ำฝนได้ด้วยนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากมันใช้เป็นที่รับน้ำฝนแล้วฉิมแช่เองเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นปล่องระบายอากาศเลยครับเพราะว่าร่มเย็นจากหน้าบ้านนะฮะจะถูกดูดเข้ามาไหลเวียนแล้วก็ดันอากาศร้อนที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยให้พุ่งขึ้นฟ้าไปหลายๆท่านก็คงจะทราบใช่ไหมครับว่าอากาศร้อนมันก็จะลอยขึ้นที่สูงนะครับการที่บ้านสมัยโบราณมันเป็นแบบทรงยาวด้วยแล้วเนาะนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีฉิมแจ้เนี่ย 1. บ้านมืดแน่นอนตรงช่วงกลางบ้าน 2.กลางบ้านเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องร้อนมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวระบายการมีฉิมแจ้มันก็ช่วยทำให้เกิดการระบายมากขึ้นพอมันมีปล่องด้านบนเนี่ยตัวบ้านก็เหมือนจะแทบจะเหมือนจะเป็นช่องลมเลยทีเดียวมันก็จะถูกดูดอากาศร้อนเนี่ยถูกดูดขึ้นดันขึ้นไปเอาอากาศเย็นก็พัดเข้ามาภายในบ้านก็ทำให้คนในบ้านเนี่ยได้รับความเย็นได้รับอากาศที่เย็นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวันไหนถ้าร้อนจนทนไม่ไหวนะครับโจก็แนะนำว่าให้เข้าคาเฟ่หรือพิพิธภัณฑ์ที่เป็นทรงตึกเก่าของชิโนยูโรเปียนนะครับที่เขายังมีปล่องชิมแจ้อยู่นะครับแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าลมที่พัดผ่านรอยต่อเนี่ยมันเย็นชื่นใจขนาดไหนแล้วก็อาจคุณอาจจะแปลกใจด้วยก็ได้ว่าภูมิปัญญาของคนโบราณนี่สุดยอดจริงๆเลยครับกลับไปฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วง

0: ครับช่วงที่ผ่านมาเราก็พูดไปถึงงอคาขี่แล้วก็ฉิมแจ้ในตึกเก่าของภูเก็ตกันไปแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับนอกจากที่ว่าเราจะมีการดับร้อนด้วยของทางด้านของกลศาสตร์ด้านของแรงทิศลมแรงลมแบบนั้นแล้วนะอาหารการกินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราดับพิษร้อนไปได้เหมือนกันนะครับและวันนี้ถ้าจะไม่พูดถึงเมนูดับร้อนเมนูนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องถูกเคืองแน่ๆรู้ไหมครับว่าเมนูที่โจกำลังจะเอ่ยถึงนี้คือเมนูอะไรใช่แล้วครับโอเอวนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับอย่ามองว่ามันจะเป็นขนมที่มันอาหารที่มันเป็นเหมือนวุ้นธรรมดานะฮะแต่จริงๆแล้วโอเอวนี่แหละคืออัญมณีแห่งการคลายร้อนเลยแหละบอกเลยว่าร้อนร้อนแล้วได้กินโอเอวน้ำแข็งใสเนี่ยได้แรงอกนี่ได้แรงอกเลยจริงๆมันหายร้อนมันเย็นสบายไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความพิเศษก็คือโอเอ๋วมันทำมาจากเมล็ดโอเอ๋วนะครับแล้วก็ผสมกับกล้วยน้ำว้าบดกรองจนได้เป็นวุ้นใสๆตามตำราจีนเลยนะครับซึ่งในตำราจีนเนี้ยบอกว่ามันคือยาเย็นชั้นเลิศครับมันก็คือเป็นยาที่ให้ฤทธิ์เย็นนั่นเองจะช่วยแก้ร้อนในช่วยลดไข้แล้วก็ช่วยปรับสมดุลร่างกายในวันที่แดดแผดเผาได้ดีที่สุดเลยครับโอ้โหบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสุดยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราเลยนะฮะที่ได้ค้นพบไปเจอโอเอ๋วแล้วก็ได้นำกลับเข้ามามาเป็นขนมหวานทานใครร้อนที่นี่ในเมืองภูเก็ตแห่งนี้นะครับแต่โอเอ๋วมันก็มีความจำเพาะของมันเนาะอย่างโจ๊กเองเนี่ยโจ๊กก็จะชอบสั่งขาวแดงดำนั่นก็คือว่าเอาโอเอ๋วเนี่ยใส่ทั้งวุ้นก็คือเป็นตัววุ้นโอเอ๋วใส่ถั่วแดงแล้วก็ใส่เฉาก๊วยด้วยถ้าร้านไหนมีแต่ถ้าร้านไหนไม่มีก็จะมีเครื่องเคียงอื่นๆแล้วเขาก็ขูดน้ำแข็งใสแล้วก็พอกบนโอเอ๋วให้ฟูนฟูนแล้วก็ราดด้วยน้ำแดงยิ่งถ้าเกิดว่าร้านไหนมีโอเอ๋วใส่แตงโมแล้วด้วยเนี่ยบอกเลยว่าจะยิ่งทำให้ได้ฤทธิ์เย็นเนี่ยได้ดับร้อนได้ดีมากเลยนะครับแดด42องศาก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับบอกเลยเพราะว่ามันฤทธิ์เย็นทั้งคู่แล้วก็อร่อยด้วยนะครับเอาละครับใครที่มีร้านประจำที่กินโอเอ๋วมาตั้งแต่สมัยโบราณหรือใครมีร้านประจำโอเอ๋วในส่วนในใจเนี่ยก็สามารถเม้นมาบอกได้ในเพจสวทภูเก็ตได้นะครับแล้วก็เพราะจุ๊กก็อยากรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านโอเอ๋วอร่อยอร่อยดีๆเนี่ยมีที่ไหนบ้างเพราะว่าโอเอ๋วในปัจจุบันก็มีการพลิกแปลงดัดแปลงไปหลายๆอย่างอย่างเช่นบางที่ก็จะเป็นเลมอนลำไยอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าโอเอ๋วเลมอนลิ้นจี่เป็นต้นนะครับที่ก็สร้างความแปลกใหม่เพิ่มเป็นเมนูของโอเอ๋วที่หลากหลายแต่อย่างไรก็อยากให้ทุกคนไปอุดหนุนอาหารพื้นถิ่นของเราโอเอ๋วนั่นเองครับอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตบาริตี้ปาริทัศน์กันนะครับ
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์กันแล้วนะครับก่อนจะแยกย้ายไปพักผ่อนเพื่อเริ่มงานเช้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยโจก็มี2พิกัดรับลมมาฝากกันนะครับถ้าใครอยากได้ลมทะเลโชยๆตลอดเวลาแนะนำว่าให้ไปที่แหลมพันวาเลยครับแต่ถ้าใครอยากเห็นวิวเมืองแล้วก็รับลมบกที่ไล่พัดผ่านความร้อนออกสู่ทะเลก็คือเป็นลมที่ไล่ความร้อนออกสู่ทะเล

ใช่ก็อาจจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายบางๆนะครับที่ใช้เป็นเส้นใยธรรมชาตินะฮะเพราะว่าพวกเส้นใยธรรมชาติเนี่ยจะช่วยระบายอากาศร้อนได้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาใส่แล้วเนี่ยมันก็ดูดีด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับร้อนกายไม่เท่าไหร่นะฮะแต่อย่าให้ร้อนใจนะครับใจเย็นๆยิ้มให้กันเยอะๆแน่นอนครับอากาศร้อนอาจจะทำให้หลายๆคนหงุดหงิดแต่ถ้าเราใจเย็นและพยายามอดทนและอดกั้นเราก็จะผ่านฤดูร้อนนี้ไปได้ด้วยกันอย่างสงบสุขนะครับขอบคุณที่รับฟังรายจ็อกกี้จากรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ในค่ำคืนนี้ทางสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์คืนนี้โจ๊กและทีมงานต้องขอลาไปก่อนและต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรัญรักษ์วิทิสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอ

0: พ็ญ2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารานที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุปการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้ก็องค์พานี่ก็รักหลายคณะท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านเล็กแล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็เก่งไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะเทินนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันทร์หอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันทร์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 นมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันทร์หอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันทร์หอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
8: นายสัตวแพทย์จามอนศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว7อำเภอเหลือเพียงอีก1อำเภอก็จะสามารถประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีนี้ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือจะต้องไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง One Platform for Skill Development แพลตฟอร์มที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้สะดวกขึ้นปัจจุบันในแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนแล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมหลายทักษะทั้งการขายการบริการดิจิทัล AI ภาษาและทักษะวิชาชีพต่างๆหลักสูตรเด่นที่น่าสนใจได้แก่เทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด Customer Centric และการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้สถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาพนักงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.thกระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมอาเซียนหารือองค์การอนามัยโลกก้าวหมายความร่วมมือสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงในภูมิภาคพร้อมผลักดันความร่วมมือ4ประเทศคู่เจรจาครอบคลุมการรับมือกับภัยสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างสาธารณสุขอาเซียนกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมาณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียซึ่งในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางยกระดับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียน11ประเทศและองค์การอนามัยโลกโดยสมาชิกอาเซียนได้เรียกร้องให้สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจที่องค์การอนามัยโลกมีความเข้มแข็งอาทิการขึ้นทะเบียนวัคซีนใหม่แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการจัดการประชุมระหว่าง2ภูมิภาคเ พื่อให้เปิดโอกาสให้ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ4ประเทศคู่เจรจาได้แก่การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจีนครั้งที่10เกาหลีใต้ครั้งที่3ญี่ปุ่นครั้งที่1และสหรัฐอเมริกาครั้งที่1โดยได้ออกแถลงการร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนฉบับใหม่ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอต่อยอดความร่วมมือใน4มิติได้แก่กับจีนเน้นระบบสุขภาพยั่งยืนสุขภาพแม่และเด็กและความปลอดภัยอาหารพร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านสุขภาพในอนาคตอันใกล้เกาหลีใต้เน้นระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและ AI ทางการแพทย์ญี่ปุ่นเน้นนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านกลไกศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและกับสหรัฐเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการวิจัยพัฒนายาตามแผนความร่วมมือปี2027ถึง2030ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ11ประเทศอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้าก
0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาตาเมลาซีริลรามาโฟซาระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอำนาจขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และรากฐานของระบบพหุภาคีกำลังเผชิญการคุกคามเนื่องจากสถาบันและกฎเกณฑ์พหุภาคีต่างถูกเพิกเฉยและถูกทำลายพร้อมย้ำว่าแอฟริกาใต้สนับสนุนระบบโลกที่มีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางประธานาธิบดีรามาโฟซากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์ควรรักษาไว้ถึงความเป็นเอกภาพในการเรียกร้องการปฏิรูปและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของแอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่ในการร่วมกำหนดทิศทางระเบียบโลกในอนาคตนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธกองบัญชาการและควบคุมของฐานทัพชารูราทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียนายซารีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีดินแดนของเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีระลอกใหญ่ที่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดีอาระเบียหากการโจมตียังดำเนินต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในเยเมนเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมา และรุกคืบตามแนวชายฝั่งในทะเลแดงของเยเมนและยึดครองได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จนายไอปูตูซูเดอตาฮาหัวหน้าสำนักงานด้านค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาซินของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอโกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรจุบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งที่สำคัญเนื่องจากเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวส้มสารันรักวิทิสารตบชนะอิชารานีบารัวจากอินเดียไป2-0 เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์รายการระดับเวิลด์ทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม 5,500 คะแนนขณะที่ประเภทคู่ผสมโนแอลภูวนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายหมาซีเซียงกับชินฮุยจือจากจีนไป1-2 เกม22-20 18-21 และ19-21คว้ารองแชมป์คู่ผสมมาครองศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการคิสปี้คีม ALM ITF เมนเวิลด์เทนนิสทัวร์2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวธนาเพชรฉันทะชนะมาคุสมาลาแซกวูยือลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนส่วนมาคุสในฐานะรองแชมป์รับไป8คะแนนส่วนผลประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศฐานทัพสุขสำราญจากไทยกับโทโมฮิโร่มาซาบายาชิจากญี่ปุ่นช่วยกันหัวชนะธนาเพชรฉันทะกับยุทธนาเจริญผลไป2-0 เซต6-3และ6-4รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนส่วนคู่ธนาเพชรกับยุทธนาในฐานะรองแชมป์รับคนละ8คะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรอบแรกสาย A โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนะโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ไป3-0 เซต25-12 25-16 และ25-14ส่วนสาย B โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ไป0-3 เซต25-22 27-25 และ26-24บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันเรโอไทยแลนด์จัดกิจการขอบรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งนักวิ่งแฟนบอลและครอบครัวที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของลิเวอร์พูล FC นับหมื่นคนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลซึ่งโค้ชทัศสุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36นาที27วินาทีคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ส่วนอันดับ2เป็นของศาสตราพงษ์เจริญเวชนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยทำเวลาไป37:24ขณะที่อันดับ3ตกเป็นของชาลีฮันเตอร์นักวิ่งจากออสเตรเลียซึ่งทำเวลาไป38:02เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยืนยันไม่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พยายามเพิ่มความฟิตของร่างกายและควบคุมความมั่นใจรวมถึงสมาธิให้ได้เอเชียนเกมส์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงต้องการลงสนามเพื่อทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆมีแต่เพียงกำลังใจให้น้องๆร่วมทีมชาติ
11: รอบแล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมส์เมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์เมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย
10: นอกจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์ยังได้กล่าวถึงสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์ว่าปกติไม่ได้จริงจังกับการเก็บสถิติใดๆแต่สถิติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ได้พยายามพัฒนาไปสู่ชัยชนะครั้งที่700ให้ได้พร้อมฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกเด็กเงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
14: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
15: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างท่านต้องเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
16: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ความจริงคุณวิกรมกับผมพูดคุยถึงเรื่องประเทศไทยเรื่องอนาคตประเทศไทยเราควรจะปรับตัวปฏิรูปตัวเองอย่างไรในหลายๆ รายการวันนี้จึงอยากจะชักชวนว่าสิ่งที่คุณวิกรมกับผมคุยกันเนี่ยแล้วเราตั้งหัวข้อวันนี้เลยนะว่าทำไมไทยยังย่ำอยู่กับที่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามน่าวิเคราะห์แล้วก็น่าเอาไปทำให้เกิดเป็นความจริงดูจากที่ธนาคารโลกรายงานล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทยที่บอกว่าให้สร้างอนาคตประเทศไทยวันนี้คือต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วคุณวิกรมกับผมก็คุยเรื่องนี้มายาวนานว่าเราต้องเริ่มทันทีต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตและมันสมองของคนไทยวันนี้ผมรวบรวมสิ่งที่คุณวิกรมกับผมคุยเอาไว้ 3-4 หัวข้อเพื่อจะตอบคำถามว่าทำไมไทยเรายังย่ำอยู่กับที่เราต้องย่ำอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไปครับลองย้อนฟังดูแล้วจะรู้ว่าคุณวิกรมกับผมแบ่งปันความคิดอ่านเรื่องอนาคตประเทศชาติตรงไหนยังไงครับที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่าเกือบ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุริชัยและท่านผู้ชมครับ
1: ครับคุณวิกรม เรื่องโกงเนี่ยสังคมไทยเนี่ยคุณวิกรมในฐานะที่อยู่แวดวงเอกชนแล้วก็รู้จักผู้คนนักการเมืองข้าราชการมากมายเนี่ยวิเคราะห์สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตอนล่าสุดเนี่ยคุณวิกรมคิดว่าคดีคอร์รัปชันไหนที่คุณวิกรมตกใจที่สุด
2: ไม่เคยเห็นตัวเลขทำไมมันเยอะแยะมากขนาดนี้คุณทิชัยบอกว่า40%ใช่ไหมของคนหมื่นกว่า
1: ล่าสุดอาทิตย์นี้ที่มีการประชุมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานออกมาแถลงเลยว่าพวกนี้ขายชาติพวกนี้นี่เอาไว้ไม่ได้แล้วก็ต้องไม่ว่าจะลากไปถึงระดับไหนต้องเอากระชากออกมาให้หมดอะไรนี่คือเข้าสอบใช่ไหมข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอบต อบจเทศบาลนะเขาก็จะสอบที่เดียวกันโดยกระทรวงมหาดไทยของชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สมัครเข้าไปสิรอบล่าสุดนี่มี3รอบ 15,000 คนบรรจุเข้าไปปรากฏว่าเมื่อวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมครับวันพุธที่ผ่านมามีการเปิดเผยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสอบสวนบอก 5,814 รายจาก 15,000 โกงเข้าไปซื้อเข้าไปคุณคะแนนดีอาจจะผ่านแต่ขอซื้อเพื่อให้คะแนนจัดลำดับขึ้นสูงเพราะเวลาคุณได้คะแนนสูงคุณเลือกไปอยู่ที่ไหนได้คุณสอบตกคุณก็จ่ายตังค์ให้คุณสอบได้ฉะนั้นมันก็แปลว่าซื้อกัน 40% นะ 5,000 กว่าจากหมื่นห้าเนี่ย
2: โอ้โห
1: อันนี้แล้วแปลว่าอะไรข้าราชการท้องถิ่นที่เราเห็นสมมติเราไปต่างจังหวัดนะแต่อบต.เอ่ยอบจ.เอ่ยเทศบาลเอ่ยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแกซื้อตำแหน่งเข้ามาหรือเปล่าแล้วผมเป็นชาวบ้านนะผมจะเชื่อใจได้ไงว่าข้าราชการคนนี้ที่ผมเจอไปอบต.ไปติดต่อไปอบจ.เทศบาลติดต่อแล้วไอ้คนนี้นี่รู้เรื่องหรือเปล่าวะมันซื้อมันดีกว่ามันทำงานที่ตำแหน่งนี้เป็นยังไงอันนี้คือล่าสุดนะมันยังพูดถึงเรื่องอื่นฉะนั้นคุณวิกรมสามารถวิเคราะห์ได้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
2: ผมคิดว่าคงมีคำ พูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
1: ฮะเฮ้ย
2: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุริชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลงมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
1: พูดเป็นเล่นไป
2: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไปแม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
1: โกงยังไง
2: ฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเดนนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
1: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
2: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
1: อ
2: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
1: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้นะไม่ต้องถูกลงโทษเหรอเวลาโกง
2: คุณถุยชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
1: ใช
2: ่ประเทศไทยมีไห
1: ม
2: ระดับรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่นี่มีใครไห
1: ม
2: ที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไหม
1: ไม่กลัวเพราะ
2: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
2: ใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะๆเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไงจีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
1: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
2: ผู้นำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวอันนี้เรียกหัวหน้านะ
1: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
2: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันอบต อบจนายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกเอ้าแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไห
1: มใช
2: ่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่ฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไง เออถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงแอนตี้โกงเอ้าวันนี้มีใครบ้างในโลกนี้คุณวิชัยลองพูดมาสักสองสามชื่อสิ
1: หัวไม่สายหางไม่กระดิกไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาล่ะคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงยังไงบ้างคุณวิกรม
2: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ก็มามองว่าเอ๊ถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้อะมันก็ได้อย่างมากก็สัก
1: 2%
2: แต่นั้นถือว่าสูงแล้วนะฉะนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง 3-4% เออในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเออเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่ 1.95%
1: ใช่ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่
1: อ
2: ่ะเห็นไหมเราดู GDP ต่อหัวเออเราก็ยังประมาณ 7,000 8,000 อยู่ต่อตรงเนี้ยต่อแต่ต่อแต่ต่อแต
1: ่
2: จะไปดูจีนสิจีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งกับคุณสุริชัยตอนนั้นยังอ่อๆอยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณ100เหรียญน่ะร้อยเหรียญ นะ
1: แล้วดู
2: เออ
1: เป็นประเทศยากจนเลยนะ
2: เออไม่มีอะไรนั่นน่ะทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไง
1: เออ
2: ใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวนี่เท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ 13,000 ถึง 14,000 พันเหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันกี่เท่าอ่ะจากร้อยเหรียญร้อยเหรียญมาเป็นพันหมื่นสามหมื่นสี่
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไห
1: ม
2: แต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน 3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มีรายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไง
1: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านตึ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเงี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้ก็ติดหนึ่งคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
1: ้ทั้งปีเนาะ1
2: โอ้โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไห
1: ม
2: เขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวก็คือหมื่นเหรียญ
1: ว้าวว้าว
2: ผมบอกผมมองนะอเมริกานั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม่เปล่าว่า
1: ใช
2: ่แต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชายต้องไปนะ
1: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี้มันสวย
1: ไปหลาย10กว่า20ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยตั้งเฉาผิงอะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะต้องเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปตั้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
1: อ
2: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
1: ใช
2: ่ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนแต่ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
1: ่
2: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเรานะประเทศไทยเราเนี่ยยังสามารถทำได้อย่างนี
1: ้
2: นะเอาคนเก่งๆไปเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยนี่โอ้โหต้องร้อยกว่า200แห่งนะมั้งวันเนี้ยผมก็คิดว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรได้เนี่ยเอาคุณวิชัยเราคุยกันตั้งหลายรอบแล้วว่าเอ๊ะสิงคโปร์ทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขามีการฝึกอบรมบุคลากรของเขาอ่ะเห็นไหมให้มีคุณภาพระดับโลกโดยเขาเนี่ยไปจอยกันใช่ไห
1: ม
2: ไปเริ่มเขาบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยกับรัฐบาลอังกฤษเนี่ยลีกวันยูเขาจบที่เคมบริดจ์กับอาซอก็จบเคมบริดจ
1: ์
2: ก็คุยบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าลือจะมาช่วยอ้วนหน่อยได้มาว่าตอนที่ลีกวันยูแยกตัวออกสหพันธรัฐมาเลย์
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็ปรากฏว่าลีกวันยูขออยู่เรื่องแรกเลยขอให้กระทรวงศึกษาลือ นะมาช่วยแบ็กอัพอ้วนหน่อยได้ไห
1: ม
2: มาจอยเวนเจอร์กับกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
2: เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนพอจอยเวนเจอร์เสร็จก็มีการสร้างมหาวิทยาลัยครูนะเอาว่าลืมมาผลิตบุคลากรเรื่องการทำไมบุคลากรเรื่องการผลิตบุคลากรจนกระทั่งไปถึงมหาวิทยาลัยโอ้ลีกวันยูกับอาซอเขาจบที่เคมบริดจ์เขาเอาเคมบริดจ์มาแล้วเอาเคมบริดจ์มาเนี่ยมาเป็นทำไมเหมือนเป็นหุ้นส่วนของกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
2: วันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสแตนดาร์ดของคนสิงคโปร์ในเรื่องการศึกษาก็กระโดดขึ้นแหละเห็นไหมจากที่ไม่มีอะไรอ่ะคุณวิชัยยังจำลีกวันยูได้ไหมลีกวันยูเนี่ยอีบ่อไม่ไกลเลยนะน้ำก็ไม่มีประเทศก็ไม่มีก็ติดเดียวอ่ะไม่ถึง700ตารางกิโลเมตร
1: ใช
2: ่ใหญ่กว่าภูเก็ตเราประมาณสักไม่ถึง 20% ขนาดนั้นนั่นเองแต่ด้วยความที่ลีกวันยูมองว่าบุคลากรเรื่องคนเนี่ยมีความสำคัญมากก็เลยจากตรงนั้นก็เหมือนพระเจ้าหลวงของเราอ่ะใช
1: ่ไ
2: หมก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยเจริญเติบโตตอนนู้นนะตอนนู้นอังกฤษนะเขาเริ่มพะวงเริ่มกองทัพไทยนะว้าวอ๋อใช่ใช่ในสมัยนู้นเนี่ยโอ้อังกฤษนี่เขาเห็นคนไทยแล้วเพราะทำไมเอ่ยเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยของลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีหรือส่วนสามของพม่าก็ดีเป็นของไทยหมดเลยนะเมื่อก่อนนี้เรามีพื้นที่ตั้ง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร
1: ใช่
2: อันเนี้ยทำให้พวกมหาอำนาจที่เขาเข้ามาอยู่ในนี้เขากลัวไทยนะคุณวิชัย
1: ตอนนั้นเขากลัวไทยใช่ใช่
2: แต่ตอนนี้เขามองแล้วเฉยๆไงเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยตอนเนี้ยด้วยการที่สิ่งแวดล้
1: อม
2: ด้วยการที่การศึกษาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมา ทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่โตแค่ถัวเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมา 1.9% ไม่ถึง
3: 2%
2: สองเนี่ยต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมคุณวิชัยเห็นไหมว่าวันนี้ไอ้ที่มีควันเสียน้ำเสียนะหรืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยถามว่าเพราะใครก็เพราะคนพวกเนี้ยผมไม่รู้ไงคุณวิชัยจำได้มาสมัยก่อนเนี่ยใครที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำอ่ะเขากวาดขยะเนี่ยกวาดยังไงอ่ะนะกวาดลงแม่น้ำ
3: ลงแม่น้ำ
2: เอ้าแล้วถามว่าอันนี้ความคิดอย่างนี
3: ้
2: ถ้าไปให้คนสิงคโปร
3: ์
2: นะหรือคนอังกฤษเนี่ยเขาจะกวาดไอ้ขยะลงแม่น้ำไห
3: ม
2: สิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยน
3: ใช่
2: ไหมเอ้าแล้วไปดูสิคนพวกเหล่านี้เนี่ยเขาไม่คิดทำอ่ะไอ้อะไรกูก็ไปฉกชิงวิ่งแล้วอะไรก็ไปหลอกชาวบ้านเขาก็จะน้อยฉะนั้นไอ้โกงกินอะไรต่ออะไรมันก็จะลดลงนะโดยเฉพาะพระเนี่ยจะโกงกินน้อยลงเพราะว่าถ้ามีการศึกษาดีพระเนี่ยวันนี้เขามีการศึกษาทางธรรมะดีแล้วแต่ไอ้ความที่เขามีพื้นฐานในการศึกษาเขาอ่อนเขาก็คิดว่าเฮ้ยตัวใครตัวมันแล้ววะโกยได้ก็โกยเข้ากระเป๋าใช่ไหมพระเราก็จะมีคุณภาพ
3: อันตราย
2: พระก็ดีคนทั่วไปก็ดีหนุ่มสาวของเรามีความสามารถคุณชายคิดว่าปู่ย่าตาทวดพ่อแม่พี่น้องจะไม่ดีใจไม่พอใจและไม่ภูมิใจเหรอในผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็ยิ่งรักประเทศนี้ยิ่งอยากจะทำดีมากกว่านี้
3: ถูกต้อง
2: ใช่ไหม
3: ใช
2: ่นี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ที่เราเห็นว่าเรา
3: ใช่
2: นะทำอะไรไม่ถูกไม่ต้อง
3: เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมามองบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนั่งนักกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณวิกรม
2: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าเออฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างนี้ไอ้นี่เ

0: เราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มันคุณลิชัย
1: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้เราอุ้มมองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเนาะ
0: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยยิ่งไม่ค่อยพูดกับใครละพูดกับอวัยวะที่33ของอีเลยแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าเฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่เราจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
1: ใช
0: ่หรือก็กินน้ำอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
1: เลย
0: เดี๋ยวนี้คือต้องคว้ามือถือกับแว่น
1: ใช่เดี๋ยวมองไ
0: ปแว่นกับไอ้มือถือเนี่ยก็ต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหมแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
1: มี
0: ใครรักคุณหรือใครมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
1: ไม่มีละนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขนาดเดินทางยังมาสนทนากันได้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียด

0: ดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักย้ำว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศมีหลายเรื่องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องในวันเกิดครบรอบ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งจะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่องนายอนุทินกล่าวว่าต้องพิจารณาจากตัวเลข GDP และตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเงินการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการจ้างงานโดยตัวชี้วัดต่างๆมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ดีก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ดีที่ต้องแก้ไขกันต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยกุ้งกล้ามกรามสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนจำนวนมากใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำแต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดไม่ใช่ใบอนุญาตสั่งทำลายป่าย้ำต้องผ่านขั้นตอนอนุญาตใช้พื้นที่และรับฟังข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุดใหม่อย่างรอบด้าน
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีโดยยืนยันว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่อนุมัติกรอบวงเงิน 7,200 ล้านบาทเป็นเพียงการอนุมัติกรอบโครงการไม่ใช่ใบอนุญาตตัดป่าหรือก่อสร้างในเขตอุทยานทันทีปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติใดๆทั้งสิ้นและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายงาน ESIA เดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดเพลิงสงบแล้วพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการระบายควันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารเก่าซึ่งเป็นห้องกายภาพบำบัดส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนัก

ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสังและปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุดสูสังและปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะในเมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวทของภูเก็ตเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันเนี้ยก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังฟังให้ดีแล้วก็ค่อยไข้ครวนตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระละมัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยแล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนาในย่านในด้านเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยหมดนะแต่มีสิ่งที่ทนสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่ทนสมัยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงไหลได้ปลื้มนะมัวเมาอยู่กับกับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกนะหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอัตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลาลับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราเอาคนนั้นมาโกงคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่ายุคเนี้ยเป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันเนี่ยปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้
ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนรถคันหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถคันหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้ยากไร้อะไรยากไร้ความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไร้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นอ่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยทุกวันนี้เป็นคราวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี่ยเป็นยุคที่เราบอกว่าสีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าสีวิไลแบบไหนสีวิไลแบบโลกหรือว่าสีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะสีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสรุ่ยสรายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี้ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายเนี่ยก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะว่าเรามีไม่เท่าเทียมเขามีไม่เท่าเทียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดไปตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาทกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซดาเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนที่วิตที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้
มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้แก่กันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ควรสักนิดหนึ่งถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกนะที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยมนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่อีกได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้เพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจุโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลานะที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่ธรรมะได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบและเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ของเราเนี่ยที่มีอยู่นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรได้ความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงนะในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งาม
เป็นชีวิตที่ประเสริฐนะญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะแล้วมีความประพฤติด้วยเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบคอบทำอะไรด้วยความรอบคอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบคอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปราณีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายๆคนหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทานนะยิ่งยุคนี้นะก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความไม่อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สำหรับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่งในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาในประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายไปทุกยอมย่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเนี่ยถ้าไม่มีความสุขละเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนน่ะเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือนะคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเป็นเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบๆกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึง
มีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีนะเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่ใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกและญาติโยมฟังตอนนี้ก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมนะเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแนววิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยมาเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวันความแก่มันหนาวให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับเซอะไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเรานั่นแหละแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ยอมแล้วยอมอีกใช้สารพัดยี่ห้อเลยยอมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราอ่ะโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองแต่ก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกันไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงก็คือหูของเราแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงนะผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้นแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงี่ยฟังธรรมะ
แล้วก็มาใคร่ครวญนะคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มนะอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกมคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมมุกธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนนะครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเนื้อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตตกะดาบทกับอาราระดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันธ์แล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยเสด็จมาที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะที่เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขัลลิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยและค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตัดสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมนะท่านนั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมธรรมะเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จัก
อยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีแล้วกันโยมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งนะญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจทำความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมนะแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปนะในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสาระธรรมทำมาเป็นเกณฑ์สารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์เจริญทั้งหมดภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาดเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองสวดดูที่เจริญพุทธคุณ56เจริญธรรมคุณ34เจริญพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าเอติปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบดูที่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะแหละที่มันไม่ใสพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: ประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: กระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนนี้โฆษกประ

0: านาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้ง
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทราวิชัยเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยเชียงทรงสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งโดยลำห้วยเชียงทรงมีความจุเก็บกัก10ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีประตูระบายน้ำห้วยเชียงทรงสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและผนังกั้นน้ำในพื้นที่ช่วยบริหารจัดการน้ำแต่ช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการระบายน้ำจากลำห้วยเชียงทรงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นและท่วมขังพื้นที่การเกษตรขณะที่ช่วงหน้าแล้งยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งเก็บกักและระบบกระจายน้ำกรมชลประทานจึงมีแผนเสนอขอตั้งงบประมาณปี2571ถึง2572คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ทางการโครเอเชียอพยพประชาชนกว่า200คนบนเกาะบราสหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงนายสลาฟทูคาโควิชผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของโครเอเชียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบนเกาะบราสในทะเลเอเดรียติกนานหลายวันซึ่งลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองมิลนาส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องเปิดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมอพยพประชาชนมากกว่า200คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้โครเอเชียเผชิญไฟป่ารุนแรงหลายระลอกในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งผิดปกติโดยไฟป่าครั้งใหญ่ปะทุขึ้นใกล้กับเมืองโอมิชทางตอนใต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนับเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษแต่ผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: happy?
1: วันนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอยากให้น้อง
2: เดี๋ยวนานๆได้ขึ้นดีผมขอทักยอดยากหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอร์จำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอร์ก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอร์ก็มืดแล้วทางนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอร์ตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอดผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
0: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
2: ้โอ้โหเนี่ย
0: แต่พวกจำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
2: ใช
0: ่ขนาดจอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปลี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปลี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันเลยเลยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
2: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
0: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
2: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยมันเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
0: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันถ้าหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดกในที่สุดก็เดฟนะ
2: จริงจริงจริงเห็นด้วย
0: อาจารย์อย่าไปโดกนะ
2: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
3: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: ากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7: นายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสมการทางการเมืองภายหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางส่วนร่วมลงมติเห็นชอบว่าการเมืองมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้แต่ฝ่ายค้านบางพรรคยังเห็นชอบย่อมสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางโดยมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าเงินงบประมาณจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเร็วย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงการที่แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยหาคำตอบให้กับ

0: ประชาชนในทุกเรื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับกำลังคนอาชีวะสู่ทักษะอาชีพจริงตอบโจทย์ภาคท่องเที่ยวและบริการ
2: นายรัศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ3ภาคีเครือข่ายได้แก่สวนนงนุชพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับโลกอาชีพและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายคือการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพขณะที่ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับโลกการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวเสนอแนวทางการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เตรียมความพร้อมให้ภาคการเกษตรไทยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำเกษตรที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่การเพิ่มภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการปรับวิธีการผลิตให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากขึ้นโดยมุ่งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยแนวทางสำคัญประกอบด้วย4ประการได้แก่การจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชและสภาพดินและการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรสามารถค่อยๆปรับวิธีการปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่และศักยภาพของแต่ละครัวเรือนโดยกรมการข้าวพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเองได้อย่างมั่นใจชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเลยครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรชลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกและพี่เปิดฟังทุกวันเลย นะครับก็ผมว่ายังนึกเมื่อกี้ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้ นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลย เมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์ชนิดแกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายนั่นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72นะอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเนี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตสายโมงคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเถอะครับ

น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพิญโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่อยดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับพ่อพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับนั่นรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

เด็กน้อยๆจำนวนหนึ่งกำลังเจริญเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของชาติอนาคตของเขายังคงเป็นเพียงความฝันความฝันถึงวันข้างหน้าแต่ในวันนี้เขามีเพียงลมหายใจเพื่ออยู่รอดไปวันๆข้างหน้าเขาคือสลัมข้างหลังเขาคือกองขยะสิ่งนี้นั่นแหละที่เขาจะคุยหาอนาคตได้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าเรามีประเด็นข่าวสารหรืออะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ธรรมะจะสามารถนำไปปรับใช้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติ
0: ครับเป็นประเด็นที่คนเขาขัดแย้งกันมาก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะครับมีนักกฎหมายท่านหนึ่งเนี่ยมีประเด็นวิวาทะกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคือมีเรื่องมีราวกันมานานแล้วล่ะโต้เถียงกันในโซเชียลโต้เถียงกันในรายการทีวีแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอกันที่หน้าสน.แล้วปรากฏว่าเออนักกฎหมายท่านนี้เนี่ยก็อาจจะคุมตัวเองไม่อยู่ก็ผลักอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยที่เดินทางมาเนี่ยขี่จักรยานอยู่ก็ล้มลงนะฮะก็เป็นภาพออกสื่อกันเยอะนะฮะคือประเด็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปแตะเรื่องของการวิวาทะของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ต้นเหตุของเรื่องเนี่ยคนเราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีแรงจูงใจหรือมีเหตุผลใช่ไหมอยู่ดีๆเราจะไปปรับเขาอยู่ดีๆเราจะไปว่าเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็มีความขัดแย้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งของคนทั่วๆไปก็แล้วกันนะฮะที่เราอาจจะยกตัวอย่างนี้ออกมาเป็นตัวอย่างวิพากษ์ก็คือว่าพอเรามีโทสะปุ๊บเนี่ยเราจะคุมตัวเองไม่ได้มันจะมีจุดนึงเนี่ยที่เขาเรียกว่าปี๊ดแตกแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าสลิงแตกนะฮะสมัยนี้ฮะใช่ใช่

0: ด้วยเรื่องแบบทุกๆจิกๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมากล่าวหาแล้วก็กล่าวด้วยวาจาหยาบด้วยนะคุณสมบัติไม่ใช่สุภาพคือมันมี5อย่างเนาะ2คู่ตรงข้ามคือเท็จหรือจริงนะคือกล่าวหากันด้วยวาจาเท็จหรือวาจาจริงต่อให้เท็จเลยนะแล้วก็คำกล่าวนั้นน่ะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คือถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นไหมหรือเป็นเรื่องจิ๊บๆจ้อยๆหาเรื่องกันเฉยๆอันนี้คือไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามีประโยชน์ก็คือว่าถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นอันนี้ประการที่2คู่ที่2คู่ที่3นี่ก็คือถูกเวลาเปล่าเวลาเนี่ยมันไม่ควรกล่าวเรื่องนี้แต่นำมากล่าวอยู่กับคนนี้ไม่ควรกล่าวเรื่องนั้นนำมากล่าวนี่คือไม่ถูกเวลาไม่ถูกเทศะนะไม่ถูกกาลเทศะถัดมาอีกคำกล่าวนั้นเป็นคำหยาบอีกเป็นคำหยาบหรือคำสุภาพก็ตามแล้วผู้กล่าวโทษเนี่ยมีจิตโทสะหรือมีเมตตาก็ตามคือสองขั้วนะสองขั้วนะต่อให้คือบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยคุณสมบัติถูกกล่าวหาด้วยคำจริงคำกล่าวหานั้นมีประโยชน์ถูกกล่าวหาในเวลาที่สมควรแล้วก็ด้วยวาจาสุภาพคนที่กล่าวหาคุณนั้นน่ะก็เป็นคนที่มีจิตเมตตาแต่คนนั้นเขาโกรธก็มีนะคุณสมบัติก็เห็นไหมแบบคนที่แบบอารมณ์ปริแตกอย่างที่ว่านี่แหละคำพูดนี้ก็มีประโยชน์กับเขาอะทำไมเขาไม่อยากเราฟังก็เป็นและหรือต่อให้ในสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือคำพูดนั้นไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ถูกกาลเทศะเป็นคำหยาบผู้กล่าวโจทย์มีจิตพยาบาทไม่ประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็เป็นคำเท็จอีกต่อให้เป็นอย่างนี้ก็ตามเราก็ไม่ควรโกรธไม่ควรโกรธไม่ควรที่จะแบบมีจิตใจหวั่นไหวไปตามคำกล่าวด่าว่าอย่างนั้นคำถามคุณโจรคือว่าเอ้าจะทำได้ไงจะทำเงี้ยเพราะเขาด่าเรานี่ใช่ไหมเขากล่าวหาเราด้วยคำไม่จริงด้วยวาจาหยาบไม่ถูกกาลเทศะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตอบโต้อะไรเดี๋ยวมีปัญหาเราจะปล่อยวางหรือว่าทำจิตยังไงวันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนช้างคุณโจรช้างที่เป็นช้างอาชาในเวลาที่มันเข้าสู่สนามรบแล้วมันเจอหอกเจอลูกศรเจอดาบฟันเนี่ยด้วยความเป็นช้างอาชาในเนี่ยเขาจะต้องนิ่งให้ได้นิ่งนี่ก็คือเพื่อไม่ให้คนที่อยู่บนหลังช้างเนี่ยแบบสะดุ้งแล้วก็ตกลงจากหลังช้างช้างเนี่ยต้องห้ามสะดุ้งช้างเนี่ยต้องนิ่งแล้วอาการของช้างที่ต้องนิ่งแม้ถูกลูกศรถูกดาบถูกหลาวอันนี้เขาเรียกว่าความอดทนความอดทนต้องมีความอดทนแบบช่างอาชาไหนเพราะว่าอะไรคุณสมบัติหนึ่งพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้เพราะว่าคำกล่าวที่เขากล่าวโดยไม่เป็นธรรมคำว่าไม่เป็นธรรมนี่ก็คือเป็นวาจาหยาบเป็นเรื่องเท็จแล้วก็คนกล่าวมีจิตประทุษร้ายเราให้สบายใจเลยเพราะว่าคำกล่าวหาของเขาเนี่ยไม่เป็นธรรมคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมพอคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมเราจะต้องกังวลอะไรเรียกว่าเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมไม่มีมูลความจริงไม่ได้ถูกเวลาเราไม่ต้องกังวลใจในวิธีพิจารณาหรือถ้าคำกล่าวหาของเขาเป็นธรรมเช่นมีประโยชน์เป็นวาจาสุภาษิตเป็นเรื่องที่ดีถูกกาลเทศะมีจิตเมตตาด้วยเนี่ยเราก็สบายใจเลยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตามที่เขากล่าวหาเป็นธรรมเราจะเป็นคนดีขึ้นมาได้เราก็จะมีแต่สบายใจและสบายใจในคำตรงนี้ได้ไม่ว่าการกล่าวหาของเขาจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามแต่ประเด็นในที่นี้คุณสมบัติก็คือว่าโอ้โหใครจะไปทำจิตอย่างนั้นได้ท่านเพราะว่าพอเขาด่าปื้นมันก็ปี๊ดเลยใช่ไหมไอ้คนปี๊ดเนี่ยสลิงแตกเนี่ยมันทันทีทันใดเลยสมมติฟังข่าวปุ๊บพูดอย่างนี้ได้ไงฉันก็โพสต์สวนไปบ้างอย่างนี้นะแล้วก็เห็นหน้ากันเนี่ยใจเลยลงมือลงไม้เลยก็เนี่ยเพราะว่าความอดทนมันน้อยไงคุณสมบัติแล้วบางทีเรื่องราวของเขาเนี่ยมันหมักหมมมันอัดแน่นกันมานานแล้วอ่ะ
1: โดนมาเยอะหรือมันต่อเนื่องเรื้อรังมายาวนานแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเพิ่งจะมาต่อว่ากันแต่หลายพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษา
0: อีเวนต์แล้ว
1: หลายครั้งหลายดอกแล้ว
0: ตรงที่ผ่านมาเนี่ยคือเก็บกดตลอดเลย
1: ครับ
0: เก็บกดจนมันมาระเบิดต่อ

0: นั้นแล้วตอนนั้นนี่คือลงมือลงไม้นี่คือระเบิดละนี่มีโทษมากละที่ระเบิดออกตรงนั้นเพราะก่อนหน้านี้เก็บกดมาแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้เก็บกดแต่คุณอดทนได้อดทนกับเก็บกดนี่ไม่เหมือนกันนะคุณละเรื่องเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราฟังคำที่ไม่น่าพอใจของเขาที่เขาด่าเราอะไรต่างๆแล้วแล้วเราไม่ได้พิจารณาตามธรรมไม่ได้มีความอดทนมันจะกลายเป็นความเก็บกดแล้วพอเก็บมากๆเก็บมากๆเก็บกดนี่ก็คือเก็บอกุศลธรรมเอาไว้เก็บความโกรธเอาไว้ไม่ยอมปล่อยออกคำว่าไม่ยอมปล่อยออกเนี่ยหมายความมากคุณต้องทิ้งความโกรธไปนะความโกรธเนี่ยไม่ได้ให้เก็บเอาไว้ไม่ได้ให้จำเอาไว้แต่สมมติว่าเราจะจำนะว่าเขาทำไม่ดีกับเรากี่ครั้งกี่ครั้งจำเลยเนี่ยเอาไม่ใช่นะถ้าจำแบบนี้นี่มีแต่เก็บกดเราอย่าไปจำสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้ลืมมันเสียละทิ้งคำว่าเขาต้องทำงี้กับเราละทิ้งตรงนี้เสียถ้าเราละทิ้งนี้ได้เราจะไม่เก็บกดไงพอไม่เก็บกดไม่เก็บกดพอเขาด่ามาเราปัดออกเขาว่ามาเราปัดทิ้งเขาด่ามาอีกเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ก็จะไม่เป็นการเก็บกดแล้วพอปัดออกปัดทิ้งเจอหน้ากันเนี่ยมันแก้ปัญหาได้คุณสมบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1คุณต้องมีความอดทนอย่าเก็บกด2ให้พิจารณาตามธรรมว่าถ้าคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะมันไม่มีเบสสำหรับการที่จะกล่าวหาให้ถูกต้องได้หรือถ้าคำกล่าวหาของเขาเป็นธรรมเราก็ยิ่งดีใจเลยเพราะว่าเราปรับปรุงแล้วเราจะดีขึ้นนั่นเองเป็นพอด
1: ครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นการสร้างเฮดสปีชนะครับหรือถ้อยคำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกเกลียดชังคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้ในกรณีที่ไปให้ความคิดเห็นหรือว่าแสดงออกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าอาจารย์เราจะปราบร่วมกับเขาไหมฮะเช่นเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ถูกเลยแล้วก็เอาเขาไปแขวนในโลกโซเชียลแบบนี้ถ้าอาจารย์คือใจหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยก
0: ับ
1: สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยแล้วก็เอาเขาไปแขวนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โดนด่าอย่างเงี้ยอาจารย์แบบนี้ถูกไหมหรือว่าถูกคือไม่ควรทำหรือมันมีแนวทางยังไงในการที่จะหลีกเลี่ยง
0: เกณฑ์ในการที่จะพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่นแต่สมมติเราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยจะเอาความไม่ดีของเขาเนี่ยมาพูดอีกเข้าใจไหมก็คือเอามาแขวนบนไทม์ไลน์ของเราอย่างเงี้ยนะเอาเรื่องนี้มาพูดบนไทม์ไลน์ของเราแล้วก็ใส่กันเต็มที่เลยอันนี้คือคุณพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่นพูดได้แต่มีเงื่อนไขตรงนี้พระพุทธเจ้าให้เกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าไม่มีคนถามไม่ต้องพูดเลยถ้าไม่มีคนถามไม่ต้องพูดเลยถ้าถามแบบเจาะจงพูดนิดเดียวความไม่ดีของคนอื่นนะถามแบบเจาะจงแบบเฮ้ยคุณต้องตอบดิคุณคิดยังไงกับเงื่อนไขตรงนี้ถามจี้ถามเจาะถามจี้ถามเจาะเราพูดนิดเดียวในทางตรงข้ามคุณสมบัติถ้าเป็นความดีของบุคคลอื่นเนี่ยไม่ต้องถามเลยพูดเลยพูดอธิบายเลยไม่ต้องถามแต่ถ้าถามเจาะถามจี้โอ้ให้พูดในรายละเอียดเลยว่าเขาทำตรงนี้อย่างนี้ความดีก็เป็นอย่างนี้นี่คือเกณฑ์ในการพูดเรื่องความไม่ดีหรือความดีของคนอื่นเราคิดดูคุณชมพลถ้าบอกว่าในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยในฟีดของเราเนี่ยนะมีแต่เรื่องที่เป็นดีๆเรื่องมงคลเรื่องให้เกิดความฟูใจเรื่องให้เกิดความชื่นใจเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของมงคลเนี่ยมีแต่ hate speech มีแต่ด่าคนนั้นว่าคนนี้เอาคนนี้มาแขวนคือเขาทำวิจัยมาแล้วคุณชมพลว่าไอ้ไทม์ไลน์ของคนที่มีแต่ hate speech เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนมาดูมันจะไม่ดี
1: นะครับแต่ในความรู้สึกผมนะแล้วก็ในโลกออนไลน์อะไรที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามอะไรที่มันแปลกๆแบบคนจะให้ความนิยมไอ้เวลาคนเราไปทำอะไรดีๆเนี่ยเช่นตำรวจช่วยเหลือประชาชนรับโล่อะไรแบบนี
0: ้
1: ไม่สนใจแต่พอชกชิงวิ่งราวตีหัวอะไรกับผู้ปกครองเดือดร้อนเลยคนก็จะให้ความสนใจเรื่องแบบ
0: คือตรงนี้เขาพูดถึงว่ายอดไลค์อะนะ ยอดไลค์ของการที่จะมาไลค์เรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันน้อยกว่าการที่จะมาไลค์เรื่องดีๆแต่ยอดวิวนี่ก็คนละอย่างประเด็นคือตรงนี้คุณสมบัติว่าถ้าเราโพสต์เรื่องไม่ดีไม่ดีเราควรจะโพสต์ในแง่ดีเราควรจะโพสต์ในแง่ดีเช่นวิธีป้องกันหรือวิธีที่จะทำจิตใจทำยังไงเหมือนอย่างที่เราคุยอย่างเงี้ยหรือวิธีที่จะให้ตั้งอยู่ในธรรมในขณะที่มีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นวิธีการแก้ปัญหาเวลาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อันเนี้ยคือโพสต์เรื่องดีๆในจากแง่มุมของข่าวที่ไม่ดีนั้นอย่างการพูดการโพสต์อันเนี้ยจะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยเกิดมา
1: ครับหลักการเราต้องยึดหลักสัมมาวาจาใช่ไหมฮะแล้วก็การระงับโทสะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่สัมมาวาจานะต้องพูดไม่ยุยงให้แตกกันนะ
1: คร
0: ับ คำว่าพูดยุยงให้แตกกันคือนำความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เพราะนั้นถ้าสมมติเราพูดเรื่องไม่ดีของเขาแล้วเพื่อที่ว่าเนี่ยคนที่เราพูดไปพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาจะได้ไประวังไอ้คนโน้นโอ้นี่คือเราก็เป็นการพูดสับสอมันคือการพูดยุยงให้แตกกันนั่นเองก็เป็นมิ้นฉาวาจาแต่ปากเราก็พอเอาเรื่องเหม็นๆมาพูดปากเราก็เหม็นด้วยไงคุณชวน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราควรจะพูดเรื่องหอมๆเรื่องดีๆจะดีกว่าปากเราก็จะหอมนั่นเองคุณชวน
1: ครับก็ต้องมีสัมมาวาจาแล้วก็ระงับโทสะด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มีอะไรหลายอย่างเยอะนะฮะมีข่าวกระหน่ำกันเข้ามาบางทีดูคนนั้นดูคนนี้เนี่ยเราเก็บมาเครียดแต่การที่ไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่มันบางทีมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะพระอาจารย์บางทีไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่เราไปค
0: ิ
1: ดเห็นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาแล้วมานั่งนึกมันเกี่ยวอะไรกับเราบางทีก็มาได้นึกอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเขาเนี่ยพระอาจารย์คือไม่ใช่วางตัวเป็นกลางนะการที่ไปไม่ไปต่อว่าเขาถึงแม้เขาจะทำไม่เหมาะสมอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเป็นคนกลางๆแบบนี้นี่มันบาปไหมพระอาจารย์
0: ถ้าบอกว่าเป็นคนที่เราพอจะบอกได้เราบอกแล้วเขาจะเปลี่ยนเนี่ยคุณสมบูรณ์เราควรจะบอก
1: ครับ
0: เพราะว่าเพื่อเห็นแก่ความดีที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นคนที่บอกไม่ได้หรือบอกแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ต้องบอกแต่เพราะเกณฑ์ในการที่เราจะทำจิตตรงนี้นะแนวทางพระพุทธเจ้าให้ไว้สองดูสองด้านนั่นคือดูที่ตัวเราว่าเราจะลำบากไหมสมมติว่าการที่เราจะไปบอกเขาว่าให้เขาเป็นคนดีนะคุณอย่าทำอย่างนี้นะการบอกเนี่ยถ้าเราลำบากให้เห็นว่าความลำบากของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยกันมาแต่ให้เห็นว่าความที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้เป็นเรื่องสำคัญกว่าแล้วจงบอกเสียนะคำว่าบอกเนี่ยแล้วลำบากอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะพูดตรงๆเขาจะกระเตือนใจนะเพราะฉะนั้นบางทีเดี๋ยวต้องไปเลี้ยงข้าวกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันตอนกินข้าวกินข้าวนี่ต้องเสียตังค์ต้องนัดนะอันนี้คือความลำบากแต่ว่านะเอาเห็นแก่ความที่เขาจะเป็นคนดีได้เราบอกจ้ะอย่าเห็นว่าความลำบากที่จะเกิดขึ้นที่เราเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าบอกว่าเขาจะแบบโอ้ยจี๊ดแต่ไม่พอใจนั่นนี่โน่นแต่เขาจะเปลี่ยนได้อยู่นะนั่นให้เห็นว่าความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยมาบอกเสียแต่ถ้าบอกว่าเขาก็จะจี๊ดแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนองค์นั้นคุณจะเพิ่งบอกให้อุเบกขาไว้ก่อนอุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ไม่โกรธในการกระทำที่ไม่ดีของเขานะเราไม่โกรธในการกระทำที่ไม่ดีของเขาแล้วก็หาจังหวะแหละว่ามันมีช่องรูไหนตรงที่จะบอกได้ก็ค่อยว่ากันแล้วก็ถ้าเรามองเห็นข้อไม่ดีของคนอื่นเนี่ยคุณสมบูรณ์ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยให้แนวในการพิจารณาไว้นะว่าเปรียบเหมือนเวลาที่คนร้อนอบอ้าวเดินทางไกลแล้วก็แดดแรงมากปรากฏเขาไปเจอสระโบกกรณีแห่งหนึ่งซึ่งสระโบกกรณีแห่งนั้นเนี่ยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยเขาก็เลยโอ้ยถ้าเขาจะมาคิดนะคุณสมบูรณ์ว่าโอ้ยจอกแหน่ขึ้นเต็มงี้ไม่กินหรอกไปดีกว่าเอาคิดผิดเขาเหนื่อยมาตลอดทางเขาทำไงเขาก็แค่แหวกจอกแหนนั้นออกแหวกจอกแหนนั้นออกแล้วก็เอากวักน้ำมากินสบายใจเลยไอ้ที่ไม่ดีก็เขี่ยออกไปที่ดีๆก็เอามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างนี้นี่คือเปรียบเหมือนกับ ว่าถ้าเราเห็นข้อไม่ดีของคนนั้นคนนี้อย่างเช่นเขาอาจจะมีความมีวาจาดีมีกายไม่ดีหรือสลับกันแล้วมีกายไม่ดีมีวาจาดีสลับกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้อย่าไปใส่ใจในส่วนที่ไม่ดีของเขาแต่ให้ใส่ใจในส่วนที่ดีแต่การที่ไม่ใส่ใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีการปรับปรุงให้เขาแต่ว่าเราต้องอย่าให้จิตของเราเนี่ยมันมาโกรธไงให้จิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ได้แล้วถ้ามีจังหวะไหนพอที่จะบอกสอนได้ก็ค่อยว่ากันนั่นเองเดี๋ยวมา
1: ครับครับพระอาจารย์ครับทุกวันนี้นะครับเรื่องของโลกร้อนนะฮะโลกร้อนสภาพอากาศแปรปรวนภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้ไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมปีนี้มาเร็วและแรงกว่าทุกปีร้อนก็ร้อนจัดนะฮะแล้งก็แล้งจัดพอน้ำมาก็
0: ฝนตกหนักมาก
1: หนักหนักสาหัสพอสมควรใช่ครับพระอาจารย์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนี่ยมันสะท้อนถึงกฎความไม่เที่ยงยังไงครับหรือว่ามีธรรมะอะไรที่จะทำให้เราปรับจิตปรับใจในเรื่องนี้ได้บ้างครับ
0: คือถ้าพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดถึงว่าเรื่องโลกร้อนเนาะคุณบอลเนาะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไงมีเหตุนี้นั่นคือการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นสิ่งนั้นไม่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซูเปอร์เอลนิโญนี่นะแรงก็จะแรงจัดขึ้นฝนตกก็หนักขึ้นน้ำท่วมแล้วก็หนาวก็หนาวสุดๆร้อนก็ร้อนสุดๆเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยอันนี้เราทำให้เห็นข้อนี้ได้เลยว่าอ๋อมันอยู่ๆมันไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนเองหรอกนะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยไอ้การที่สิ่งต่างๆอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเนี่ยแหละคือความที่มันเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของมันเองเราเห็นว่าโลกนี้มันคงยั่งยืนมีภูเขานั่นนี่โอ้ยเป็นไงภูเขาถล่มมาบึ้มเลยโอ้คนตายเป็นพันคือหมดที่ในปานสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ
1: โอ้ครับ
0: นั่นน่ะเพราะว่าภูเขามันถล่มภูเขาเราคิดว่ามั่นคงนะไม่มีปัญหานี่มันก็อยู่มาเป็นพันๆปีอ่ะเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆปีอ่ะมันยังมีครั้งแรกเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของมันเองจะเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอนแต่ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในที่นี้คือความที่โลกร้อนขึ้นเราจะไม่เห็นน้ำแข็งละลายสิ่งต่างๆก็เลยหลุดล่วงออกมาจากจุดที่มันอยู่เดิมตรงนั้นแล้วก็สูญเสียมากมายเลยสูญเสียมากมายตรงนี้เป็นประเด็นที่สองที่อยากจะพูดถึงหนึ่งนะคือเรื่องของความเป็นอนัตตาของโลกเนาะโลกที่ดูเหมือนมันคงแน่นอนจริงๆมันไม่มันคงแน่นอนมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
1: คร
0: ับ ข้อที่หนึ่งประการที่สองคือเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงในสถานการณ์อย่างนี้เราก็จะมาลองคิดดูสมมติว่าเราอยู่ตรง

0: หินทั้งดีบรีทั้งโคลนอะไรต่างมาแล้วอย่างนี้นะโอ้ถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเราจะไม่รอดเพราะฉะนั้นคือฉันตายแน่ฉันตายแน่อย่างนี้ว่าวิ่งหนีกันวายป่วงหมดอย่างนี้นะเรารอดได้คุณสมบัติจุดนี้รอดนี่มีสองอย่างเดี๋ยวน้ำพระจันทร์ก็ดูข่าวนะมีคุณยายคนหนึ่งอายุ90กว่าปีนะติดอยู่ในโคลนอ่ะ5 วันอยู่ในโคลนที่อยู่ในบ้านแล้วเหลือที่ในบ้านเนี่ยแค่ศอกเดียวให้มีอากาศหายใจแต่ตรงนั้นไม่ได้กินอะไรเลยมา5 วันเธอยังอยู่ได้รอดมาได้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบนี้คือรอดแต่คำว่ารอดจริงๆคุณสมบุญของพระพุทธเจ้านี่หมายความว่าเวลาถ้าเราถูกคลื่นซัดอย่างนี้แล้วเราเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วไปสวรรค์นี่คือรอดเสียชีวิตแล้วไปสวรรค์นี่คือรอดไม่ใช่ว่าตายคือไม่รอดนะแต่ถ้าตายแล้วลงนรกนั่นคือไม่รอด
1: โอ้ครับ
0: ไม่รอดพ้นจากเปรตวิสัยกำเนิดเดรัจฉานนรกแต่ถ้าตายแล้วรอดพ้นจากเปรตวิสัยกำเนิดเดรัจฉานนรกก็คือไปสวรรค์อันนี้ดีหรือถ้ารอดแบบที่สองแบบแรกนี่ก็คือกายตายไปนะกายตายไปกายสิ้นไปนะแต่ว่าไปสวรรค์นั่นนี่คือรอดหรือแบบที่สองถ้าบอกว่าตัวคุณรอดไม่ถูกคลื่นทับตายโอ้ยแบบวิ่งวิ่งมาเนี่ยห่างแค่ศอกเดียวอ่ะคุณจะโดนน้ำพัดไปอ่ะคนวิ่งตามหลังมาโดนซัดไปแล้วตายเลยไอเราวิ่งมาก่อนเขาแค่ศอกเดียวไม่ตายคนนั้นตายอย่างไงศอกเดียวเองนะถามว่าเฮ้ยเรารอดเขาไม่รอดแต่ถ้าเรารอดรอดจากความตายตรงนั้นนะแล้วเราเกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสเป็นคนที่แบบขโมยของคนอื่นเอาคนตายก็ไปขโมยของเขาอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์ด้วยนะเขาไปขโมยของคนตายคุณสมบั
1: ติมีครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ที่เก็บอัฐิคนตายที่เป็นทองเหลืองอะไรพวกนี้ก็มีขโมยนะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่พวกนี้ก็คือไม่รอดเพราะว่าถ้าคุณตายไปคุณก็ไปนรกอยู่ดีในวันหลังนะหลังถ้าคุณตายไปคุณด้วยการทำบาปอกุศลธรรมคุณก็ไปนรกอยู่ดีแต่ถ้าบอกว่าเรารอดจากความตายในเหตุการณ์นั้นแล้วเราเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตสร้างบุญสร้างกุศลเราตายครั้งต่อไปที่เราจะตายจริงๆเนี่ยแล้วเราไปสวรรค์เนี่ยอันนี้คือเราก็รอดไงเพราะนั้นคำว่ารอดเนี่ยหมายถึงรอดพ้นจากนรกหรือไม่แล้วถ้าเรารอดพ้นจากนรกเราไปสวรรค์อันนี้คือทางรอดของเราซึ่งทางรอดการที่จิตเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ก็ต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ว่าจะมีศีลมีศรัทธามีเมตตาพวกนี้จะเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรารอดพ้นจากภัยวิบัติต่างๆได้ถ้าสิ้นชีวิตณจุดนั้นเราก็รอดจากนรกหรือไปสวรรค์ถ้ายังไม่สิ้นชีวิตณจุดนั้นแต่รอดต่อมาเรามีเมตตามีกุศลธรรมเราก็รอดได้ต่อไปเราก็ไปสวรรค์ได้อีกเหมือนกันนั่นเองเรียนว่า
1: ครับครับเรื่องของเทคโนโลยีณวันนี้นะครับเขาเรียกว่า AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับยุคที่ AI ทำหลายสิ่งหลายอย่างแทนมนุษย์ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคิดการวิเคราะห์แล้วก็การสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนงานภาพอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยครับแม้แต่เรื่องของธรรมะเนี่ยบางทีไปสอบถาม AI ก็ได้นะครับก็ AI เนี่ยมีฐานข้อมูลความรู้ธรรมะเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะฮะเขาเลยบอกว่า AI ทำแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างแทบจะเรียกว่าโอ้ทำเทศแทนพระได้เลยอาจารย์คือถ้าบอกว่า AI เนี่ยถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทางธรรมเนี่ยบอกมาได้หมดรวมถึงยังสามารถสร้างคลิปวิดีโอเนี่ยสอนธรรมะได้ด้วยพระอาจารย์
0: ใช่ใช่โอ้
1: คือทำไปทำมาเนี่ยเทคโนโลยีมาแทนเกือบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคำถามครับอะไรคือคุณธรรมเฉพาะมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถเรียนแบบได้ตามหลักธรรมพระอาจารย์ครับ
0: สวัสดีอยากจะเล่าเรื่องนี้คุณสมพลฟังวันก่อนเนี่ยพระอาจารย์กับเพื่อนสาธรรมิกคนหนึ่งเนาะจะต้องไปเทศที่งานศพของพระพรหมวชิรสุธีวัดพระราม9เนาะก็เลยว่าเราทำไงเราเวลาเราน้อยเราก็เลยให้ AI ช่วยแต่งกันเทศให้คุณสมบัติ
1: ครับ
0: ให้ AI ช่วยแต่งกันเทศนะเราบอกว่าจะเอาคาถานี้เกี่ยวกับเรื่องยศ
1: ครับ
0: เนาะมันเนี่ย โอ้ฉลาดมากคุณโสนไปหาเอาเรื่องว่าคาถานี้เป็นบริบทของใครออกเรื่องนายโคสกะเศรษฐีแล้วก็มาเทียบเคียงกับประวัติของท่านนึกว่าท่านเป็นมายังไงมาเทียบเคียงกันเสร็จปุ๊บมันพลิกกลับตรงนี้เทศตรงนี้โอ้โหเราพอมันทำออกมาประมาณ25นาทีคุณโสนคิดอยู่25นาทีเลยนะได้การเทศออกมา30นาทีเป็น Word document พร้อมปริ้นเลยนะแล้วเนื้อหาเนี่ยดีมากๆถ้าเป็นมนุษย์แต่งเนี่ยต้องใช้อย่างน้อย3วันต้องมีดราฟต์ที่4ดราฟต์ที่5ในเรื่องราวที่ความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องคาถาต่างๆประกาศดูโอ้มันทำเรียบเลย
1: คร
0: ับ แต่มันทำแค่ครึ่งชั่วโมงจบแล้วแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยต้อง 3-4 ดราฟต์แล้วก็ต้องใช้เวลาสัก 3-4 วันถึงจะทำได้
1: ครับ
0: เลยคุยกันกับเพื่อนสาธรรมิกคุณสมบูรณ์ว่าเราจบแล้วพระนี่แต่งกันเทศสู้ AI ไม่ได้แน่นอนแต่ประเด็นอะไรที่มันทำแทนมนุษย์ไม่ได้ตรงนี้ที่ทำแทนมนุษย์ไม่ได้มีอยู่คุณสมบูรณ์เพราะ AI เนี่ยเขาจะไม่มีผัสสะแล้วมนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่มีวิญญาณวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรับรู้และการรับรู้ที่เป็นนามนะเป็นของนามคือพวก AI ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรูปคำว่ารูปเนี่ยคือเป็นรูปละเอียดก็ได้เช่นซอฟต์แวร์โปรแกรมแสงพวกนี้เป็นรูปละเอียดแต่การมีอยู่ของซอฟต์แวร์โปรแกรมทั้งหลายก็ต้องอยู่บนฮาร์ดดิสก์อยู่บน SSD อยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนคลาวด์พวกนี้เป็นรูปทั้งสิ้นหรือไม่ว่าจะเป็นดิจิตอล AI เหมือนที่เราคุยกับ AI ในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือหรือเป็นฟิสิคอล AI ที่เราคุยกับมันทางเป็นหุ่นยนต์หรือรถยนต์อย่างเงี้ยนะอันนั้นน่ะคือมันไม่มีนามมันมีแต่รูปแต่ไม่มีนามมีแต่รูปสิ่งที่เขาจึงทำเรียนแบบขึ้นมาเขาเรียกว่าเสมือน
1: ค
0: ือ artificial เสมือนนั่นเองเสมือนว่ามันมีจริงแต่จริงมันไม่ได้มีจริงเสมือนว่ามันมีความรู้สึกแต่จริงมันไม่ได้มีความรู้สึกหรอกสิ่งที่มนุษย์เราจะเหนืออยู่กับจาก AI ได้มันก็คือความรู้สึกส่วนที่เป็นนามนี่นั่นเองแต่ความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกการที่จะมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์จะมีได้เหนือกว่า AI ซึ่ง AI ทำไม่ได้แล้วการที่แบบว่าอย่างสมมติกูไปหาหมออย่างเงี้ยถ้าหาหมอได้เนี่ยกูกับ AI เอาแล้วถ่ายรูปนี้ผิวหนังเป็นเงี้ยหน้าตาเป็นเงี้ยต้องใส่ยาอะไรจบละแต่ถ้าไปคุยกับหมอแล้วหมอเนี่ยมีเอมพัตตี้เนาะมีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยคุยกันเนี่ยให้เราสบายใจได้ว่าแผลไม่ได้เป็นอะไรมากนั่นนี่นอนอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นในจุดที่ AI ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้คือส่วนที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองมันเหมือนกับว่ามันจะทำได้นะคือเสมือนไงเสมือนแต่จริงมันไม่ได
1: ้
0: ก็คงต้องอีกสักระยะหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยคือหมายว่าถ้ามันมีการประมวลผลเร็วขึ้นกว่านี้นะเป็นก็เรียกว่า AGI อย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นการที่ AI เนี่ยเริ่มแสดงความรู้สึกได้เริ่มแสดงความรู้สึกได้ก็ต้องคงอีกสักระยะหนึ่งทีนี้พอถึงวันนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็ยังดีกว่าแน่นอนเพราะว่าความรู้สึกของมนุษย์อารมณ์หรือความเมตตามันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้จริงๆมันไม่ใช่ของเสมือนที่มาจากคอมพิวเตอร์มันไม่เหมือนกันนั่นเองเพื่อนบ้าน
1: ครับครับคือความมีจิตวิญญาณของมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถเรียนแบบได้เหมือนสมัยนี้จะบอกว่าคุณครูไม่มีความจำเป็นในห้องเรียนต่อไปแล้วเพราะทุกคนมี AI ทุกคนมี Google แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยการที่จะเลือกสั่งสอนลูกศิษย์เนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกใช่ไหมพระอาจารย์ว่าตัวบทหรือว่าหนังสือเรื่องนี้จะถ่ายทอดยังไงให้นักเรียนได้เข้าใจแล้วก็นักเรียนคนนี้ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดหรือปลูกฝังยังไงคือมันต้องมีเทคนิคในการสอนเด็กนักเรียนเด็กคนนี้ใช้วิธีนี้ไม่ได้เด็กคนนั้นต้องใช้วิธีนั้นมันคือสิ่งที่ AI เรียนแบบไม่ได้เหมือนกันนะพระอาจารย์
0: ใช่เนื้อความที่จะเข้าใจจิตวิญญาณของนักเรียนการสังเกตอะไรพวกนี้แล้วก็มนุษย์เนี่ยทำได้ดีกว่าแน่ถ้าคนที่เขาทำได้นะถ้าคนที่แบบว่ามีการฝึกฝนมาเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์จะได้เปรียบแน่นอนเชิญ
1: ครับครับพระอาจารย์ฮะปัจจุบันเราเห็นข่าวคนรุ่นใหม่ๆนะฮะคือป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แล้วบางคนก็มีภาวะหมดไฟบางทีก็มีภาวะเกี่ยวกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะฮะเราจะเห็นข่าวแบบนี้หลังๆเนี่ยหลายปีนี้เยอะมากพระอาจารย์คือในสมัยก่อนสมัยผมกับพระอาจารย์ไม่มีนะฮะเขาก็โรคซึมเศร้าไม่แน่ใจว่ามันไม่มีหรือว่าเราไม่ได้บัญญัติมันไม่เจออ่ะมันอาจจะมีในสมัยเราแต่เราไม่มีใครมาวินิจฉัยก็ได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของหมดความอดทนมีเหตุการณ์ยิ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเราเห็นว่าเออมันมีปรากฏการณ์ไหนที่สู้จะดีในโลกทุกวันนี้ฮะสนใจยังไงฮะให้ผ่านพ้นไปได้ครับ
0: คือในเรื่องที่เขามีโรคซึมเศร้าแล้วก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนใดๆนะคุณสุพลก็มันเป็นที่ว่าจากเทคโนโลยีที่มันเพิ่มมากขึ้นเนาะคือไม่ใช่ว่าสมัยเรามันไม่มีนะคุณสุพลสมัยคุณจงพลสมัยพระอาจารย์หรือสมัยคุณเตือนใจเองก็ตามเนี่ยก็มีนะคนที่แบบว่าเศร้าคนที่แบบมีซึมเศร้าแต่ว่าเทคโนโลยีในการที่เขาจะมาดีเทคว่าพออารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บทำให้ระบบไบโอเคมีคอลคือชีวเคมีในร่างกายของเราเนี่ยมันเพี้ยนไป
1: คร
0: ับเขาก็จะไปวัดที่ฮอร์โมนตัวนี้เขาจะไปวัดที่อะไรอะเคมีคอลตัวนี้ในร่างกายของเราเงี้ยนะที่มันเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์คุณมันเพี้ยนไปแล้วทำให้ส่งผลทางด้านชีวเคมีในร่างกายอ๋อชีวเคมีเป็นงี้เหรองั้นไหนลองคิดยานี่เขาก็มียาแล้วมีธุรกิจละว่าอ๋อถ้าสารนี้ออกมาเนี่ยนะคอร์โตซอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราต้องกินอันนี้เพื่อที่จะลดอันนั้นมียาขายแต่พอมียาขายปุ๊บคุณจงวันมันเป็นธุรกิจทันทีเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าใดๆเป็นธุรกิจนะธุรกิจนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันขายยาไงทำไมเมื่อก่อนไม่มียาอ๋อเพราะว่าเขาไม่มีเทคโนโลยีที่จะขายยาพอตอนนี้เขามีเทคโนโลยีเขาทำยาขึ้นมาได้เขาก็ขายก็เลยขายดีไงไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนไม่เป็นเรื่องอารมณ์เนี่ยความรู้สึกนี่มันมีมานานแล้วความเศร้าโศกความเสียใจไอ้ความเศร้าโศกความเสียใจถ้าเรามาคิดอยู่เรื่อยเราตรีตรึกในเรื่องใดๆมากพระพุทธเจ้าว่าจิตของเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาแต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตของเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นจิตของเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราย้ำคิดย้ำทำในเรื่องที่ไม่ดีในเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเศร้าใจกลุ้มใจหนักใจโอ้ยเครียดคิดอะไรก็เครียดแล้วก็คิดอยู่นั่นใช่ไหมคิดแล้วก็เครียดแล้วก็คิดอยู่นั่นปุ๊บระบบชีวเคมีในร่างกายเพี้ยนละเลยต้องไปหายามากินประเด็นคือคุณอย่าคิดดิคุณอย่าคิดทำไงจะไม่ให้คิดเพราะคิดมันคิดไปเนี่ยมันคืออะไรมันเพลินไปตามความคิดนั้นเดี๋ยวคนที่เพลินไปตามความคิดที่เป็นทางลบเดี๋ยวคิดแบบให้เสียใจหมดกำลังใจไม่มีไฟคิดไปงั้นเพราะว่าสติเขาไม่มีกำลังคำว่าสติไม่มีกำลังเนี่ยหมายความว่าคุณระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังนะมีกำลังแต่เป็นมิจฉาสติไงเป็นมิจฉาสติสตินี่ก็มีมิจฉากับสัมมานะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าคุณมีกำลังจิตขนาดที่ว่าคุณคิดจนระบบชีวเคมีในร่างกายมันเปลี่ยนได้อ่ะด้วยสมองหมายถึงว่าด้วยจิตเราไปคิดใช่ไหมจึงทำให้สมองคุณเพี้ยนไปได้โอ้แสดงว่าคุณมีกำลังจิตนะเนี่ยคุณมีกำลังสตินะเนี่ยแต่เป็นมิจฉาสตินะก็เดินไประลึกเรื่องที่ไม่ดีพวกนี้นะคุณสมบัติถ้าบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นสัมมาสติได้นะโอ้นี่จะดีมากเลยจะมีกำลังจิตมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันออกจากมิจฉามาเป็นสัมมาแล้วไง
1: ครับ
0: ประเด็นไหนที่ว่าคุณจะไปคิดเรื่องที่ให้เป็นลบเรื่องที่ให้เราเศร้าใจเสียใจคุณมาคิดเรื่องที่ให้เรามีกำลังใจเรื่องที่ให้เราดีใจฟูใจเช่นอะไรก็ได้นะบางคนอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบางคนอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะเช่นเล่นกับแมวอะไรเงี้ยแล้วหรือใดๆก็ตามที่จะให้เราตั้งสติไว้ได้เพราะฉะนั้นฉันอยากจะนำเสนอวิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วคือคนที่เขามีปัญหาเรื่องนี้เ ม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาคิดนะเขาก็รู้ตัวว่าเขาคิดนั่นแหละแต่ว่าเขาหลุดออกจากวงจรนั้นไม่ได้วิธีการที่อยากจะให้เตรียมการกันไว้ก่อนก็คือว่าเราต้องมี25วิธีที่เราจดไว้ก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขทันที25วิธีเราจดไว้ก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขทันทีนะทันทีเลยนะเอาแบบแป๊บนึงค่อยมีความสุขไม่ได้นะเช่นบางคนก็อาจจะไปเดินบางคนอาจจะไปอาบน้ำบางคนอาจจะยิ้มกับตัวเองในกระจกอย่างพระอาจารย์นี่ก็ดูลมต้องมี25วิธีอย่างน้อยที่จะทำให้เรามีความสุขทันทีในการที่จะให้ตัวเองออกจากสภาวะที่เราไปคิดบนลูปอย่างนั้นเนาะพอเราเคลื่อนมานิดนึงเนี่ยกำลังของมันจะอ่อนลงทันทีกำลังของความคิดลบเนี่ยมันจะอ่อนลงทันทีแต่พอมันอ่อนลงปุ๊บมันก็จะทำให้เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบชีวเคมีไม่ได้ละเพราะกำลังมันอ่อนลงไปเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังที่ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ให้จดไว้ก่อนเลย25วิธีที
1: ่
0: เราจะสามารถมีความสุขได้ทันทีนั่นเองเจริญพร
1: ครับครับนี่คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะฮะแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยมันก็คือสติใช่ไหมพระอาจารย์คือคนสติแตกก็คือคนที่ควบคุมสติไม่ได้สำคัญคือเราต้องควบคุมสติด้วยทุกอย่างในตัวเราอ่ะพระอาจารย์คือพูดง่ายจริงๆมันทำยากนะพระอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยโอ้โหอดหลับอดนอนบางครั้งก็มีอะไรบีบคั้นในสังคมเยอะจึงทำให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวบางทีก็ตวาดคนอื่นเข้าไปพอมานึกถึงอีกทีนึงก็โอ้ไม่น่าเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะฮะโอ้อันนี้ก็สำคัญคือการต้องฝึกธรรมะทางใจก็
0: ฝึกสติ
1: ถึงต้องเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝึกสติฝึกธรรมะในใจคือไม่ได้เริ่มต้นง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทำง่ายๆวันสองวันสามารถทำได้ถ้าใครทำได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่บางคนเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์ทำมาทั้งชีวิตทำมาตลอดเนี่ยโอ้ยังมีพลาดเลยนะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่คืออันนี้มันดีตรงที่ว่ามันคุ้มค่าคุณสมบัติถ้าบอกว่ามันยากแล้วเราทำได้นี่คือมันมีค่าไงแล้วถ้าบอกว่าของที่มันทำง่ายๆแต่มันไม่มีค่าเราจะไปทำทำไมใช่ไหมล่ะเช่นว่าสมมติทำง่ายๆเช่นด่าคนเนี่ยมันด่าง่ายหรือว่าระเบิดอารมณ์เนี่ยมันระเบิดง่ายแต่ของนั้นเนี่ยทำได้ง่ายๆแต่มันไม่มีค่ามีโทษด้วยเราอย่าไปทำของอะไรที่มันมีค่าแล้วเราพยายามทำอาจจะยากโอ้มันเลยมีคุณค่าสูงเพราะนั้นถ้าเราพยายามทำมันได้คือไม่ใช่ว่ายากแล้วมันไม่ได้นะคุณสมบัติแต่ว่ามันยากง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันประเด็นมันคือว่าถ้าคุณทำคุณได้แน่ถ้าคุณทำคุณได้แน่มันไม่ง่ายแต่ถ้าคุณทำคุณได้แน่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะไม่ยากก็ไม่ยากแล้วมันมีคุณค่าตรงนี้มีคุณค่าตรงนี้นี่เชิญบาน
1: ครับมาดูเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันบ้างนะครับข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นได้ยินมาก็เยอะได้ฟังมาเขามากฮะตลอดเดือนของเดือนที่ผ่านมานี้นะครับ
0: เชิญบาน
1: เรื่องของรถเพิ่งจะผ่านวันต่อต้านคอร์รัปชันมาด้วยพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อน6กันยายนต่อต้านคอร์รัปชันก็มีคำขวัญเขาเหมือนกันนะโกงได้แก้ได
0: ้เออ
1: โกงได้ก็แก้ได้สมัยก่อนเราจะได้ยินแต่ต่อต้านโกงเราไม่เอาคนโกงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นตัวที่เขาชูขึ้นมาเนี่ยผมก็โอ้เป็นมิติใหม่เหมือนกันถ้าโกงได้เราก็ต้องแก้ได้โกงได้เราต้องแก้ได้แล้วอาจารย
0: ์คำนี้หมายความว่าไงนะหมายความว่าแก้คนโกงนั้นใช่ไหมหรือแก้ระบบ
1: แก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ระบบแก้อะไรต่างๆได้ไง
0: มันต้องแก้แล้วล่ะคุณสุพลเพราะว่าประเทศไทยเรามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าคอร์รัปชันแหละแต่คิดดูอ่ะสมัยก่อนกับเกาหลีอ่ะเรามาด้วยกันใช่ไหมตอนนี้เกาหลีเขาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมล่ะเออแต่ประเทศไทยก็ยังเหมือนเดิมมันก็คือปัญหาคอร์รัปชันอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะถ้าเราแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้นี่โอ้ประเทศไทยเราก้าวหน้าแน่นอน
1: แน่นอนฮะ
0: ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเฉพาะคนหรอกคุณสุพลคือมันเป็นที่กิเลสในใจของคนมันไม่ได้เป็นที่คนมันเป็นที่กิเลสในใจของคนถ้าบอกว่าเราเอากิเลสในใจของเขาข้อนี้ออกไปได้นะทุกคนก็เป็นคนดีได
1: ้คร
0: ับ ประเด็นคือเราจะกำจัดกิเลสตรงนี้ออกไปได้ยังไงระบบช่วยได้อะไรนี่ไม่ช่วยได้สังคมก็ช่วยกันได
1: ้ครับ
0: ถ้ามันต้องมีมาตรการหลายอย่างนะทุกส่วนต้องช่วยกัน อาตมาก็มาคิดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะว่าเราจะแก้ปัญหานี้ไงในความที่เราเป็นพระเนาะเราก็จัดรายการวิทยุไปนี่แหละที่จะพูดเรื่องนี้นะถ้าคนที่เขาจะทำเขารู้จักละอายนะการรู้จักละอายเนี่ยเขาก็จะไม่ทำ
1: ครับ
0: หรือแก้ไขฉันโกงมาก่อนตอนนี้ฉันก็ไม่โกงละอย่างนี
1: ้ครับ
0: อยู่มาก็แก้ได้เพราะนั่นก็ต้องสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตละก็อย่าไปเน้นเรื่องวัตถุมากเพราะว่าพอเราเน้นเรื่องวัตถุมากต้องมีรถอย่างนี้ต้องมีบ้านอย่างนี้ลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้อ้าวเรื่องบีบคั้นทางการเงินน่ะมันก็ต้องโกงใช่ไหมล่ะเราควรจะให้ค่านิยมในทางความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่ต้องสิ่งของเนี่ยมากกว่าที่จะต้องมีนั่นนี่โน่นนะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเองใช่ไหม
1: ครับวัตถุนิยมอย่างนั้นเหรอพระอาจารย์คือเราอย่าไปยึดติดอ้าวต้องใช้รถราคาแพงต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆหรือคือวัตถุนิยมเนี่ยทำให้คนรู้สึกไม่พอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู
0: ่
1: เพราะเดี๋ยวนี้คือเปิดออนไลน์พวกโทรศัพท์มือถือปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอคนเขาแต่งชุดอย่างนั้นขับรถอย่างนี้เห็นแล้วอยากได้อยากมีเหมือนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดกิเลสถ้าหาทำมาหากินมาได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีช่องมีทางมีคนมาเสนอเนี่ยก็อาจจะทำให้ใจอ่อนไปได้สุดท้ายคือกิเลสของมนุษย์นะอาจารย์
0: ใช่ตรงนี้แหละสำคัญเราจะจัดการกิเลสตรงนี้ยังไงแล้ววิธีการจัดการกิเลสพระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วก็คือมรรคแปดนี่แหละเป็นตัวจัดการกิเลสเลยเนาะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อยู่ในกามเนาะไม่โกงไม่อะไรคือสัมมามรรคแปดนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่างเงี้ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะทั้งหมด8ข้อเนี่ยจะเป็นตัวที่จะกำจัดกิเลสออกไปได้กำจัดกิเลสในแต่ละจิตใจของคนของคนเนี่ยแต่พอกำจัดกิเลสออกไปได้แล้วการกระทำคำพูดหรือวิธีคิดของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเอง
1: ครับครับพระอาจารย์ข่าวทุกวันนี้เราเปิดข่าวอาชญากรรมนะฮะจะเจอเรื่องความหึงหวงด้วยอารมณ์ต่างๆมีทั้งชั่ววูบกับไม่ชั่ววูบนะฮะเวลาเราเกิดอารมณ์ชั่ววูบเตือนสติยังไงฮะเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนที่มันจะสายไปฮะ
0: คืออารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าคุณสะดุด
1: ครับ
0: สะดุดกึกขึ้นวุบขึ้นอย่างนี้พอจังหวะที่มันเราสะดุดปึ้งเนี่ยจิตเราจะตอบสนองยังไงกับอารมณ์ที่มันสะดุดนั้นเช่นคุณเดินมาเข้าบ้านเอ้าเห็นสามีหรือภรรยาของตนอยู่กับชู้อย่างเงี้ยกึกขึ้นอย่างเงี้ยป่ะ
1: ท่าเลยครับ
0: นั่นน่ะคุณจะทำยังไงฮะมันสะดุดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยหรือคุณเข้าไปในบริษัทปุ๊บเอ้าเห็นลูกน้องโกงอยู่เงี้ยโกงกำลังเก็บของโกงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเงี้ยรู้ว่านี่เขาโกงเนี่ยโอ้แต่ตอนนั้นมีอาวุธมีดอาวุธปืนอะไรก็ชักมายิงเนี่ยนะโอ้มันเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะไอ้ตรงนี้มันเราต้องขยายซูมลงไปก่อนหนึ่งคือคุณมีอารมณ์ที่สะดุดจากผัสสะที่ไม่น่าพอใจไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเรื่องนี้แต่มันดันเกิดขึ้นแล้วนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งคุณสะดุดอารมณ์แล้วสะดุดอารมณ์ซึ่งทุกความคิดทุกรูปภาพทุกเสียงเดี๋ยวมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่มีอารมณ์ติดมาด้วยในที่นี้ก็คืออารมณ์โกรธบ้างอารมณ์อะไรต่างๆบ้างในนี้ต่อไปอีกก็คือว่าพอเรามีการกระทบอารมณ์นั่นคือผัสสะมีผัสสะแล้วเนี่ยมันจะมีเวทนาคืออาจารย์อยากจะซูมอินเข้าไปตรงนี้นะที่ว่าอารมณ์ชั่ววูบจริงๆมันไม่ได้ชั่ววูบแบบนั้นหรอกมันมีหลายขั้นตอนอยู่ตรงนี
1: ้
0: มีเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์คือเป็นสุขแล้วความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขในที่นี้คือมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เอ้าทำไมแกทำอย่างนี้ได้ไงอย่างเงี้ยนี่คือทุกขเวทนาเกิดขึ้น
1: ครับ
0: พอมีเวทนาเกิดขึ้นใครเป็นผู้ที่ไปเสวยเวทนาจิตนั่นเองจิตเป็นผู้ที่จะไปเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์นั้นที่เรารับรู้แล้วก็พูดง่ายๆคือจิตรับรู้อารมณ์ที่มากระทบนี้เขาเป็นชู้กันแล้วเขากำลังโกงกันแล้วอย่างนี้นะจากนั้นที่ว่าชั่ววูบเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าจิตเนี่ยจะมีการปรุงแต่งไปใน3ช่องทางค คือจะปรุงแต่งไปในช่องทางกายช่องทางวาจาและช่องทางใจปรุงแต่งนี่คือปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งการกระทำไงคิดไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นหรือกระทำทางกายไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือยังไงก็ตามอะไรที่ความโกรธมันจะบังคับเอาถ้ามันโกรธโกรธแรงไหมถ้าโกรธแรงอาจจะลงมือลงไม้นี่คือทางกายโกรธอาจจะไม่แรงอาจจะด่าว่านี่คือทางวาจาโกรธไม่แรงอาจจะแค่คิดแบบคิดขึ้นมานี่คือทางใจแต่จะมีกายมีวาจามีใจการกระทำอะไรทางกายวาจาใจเนี่ยมันเริ่มจากใจก่อนเริ่มจากใจก่อนใจคือความคิดมันต้องมีก่อนแล้วแล้วจึงค่อยไปทำกระทำทางกายหรือกระทำทางวาจาที่ว่าชั่ววูบชั่ววูบมันมีหลายขั้นตอนตรงนี้ประเด็นคือตรงนี้แหละคุณสมบัติว่าไอ้ความคิดที่มันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ที่ว่าเอางั้นฉันมีปืนอยู่ฉันคว้ามายิงเลยหรือฉันมีอาวุธอยู่ฉันนึกถึงอาวุธที่ฉันเก็บไว้ได้เอ้าทำไมคุณนึกได้ขึ้นมาก็นั่นแหละเพราะว่าอาสวะลักษณะจิตนี่มันสั่งสมมาในความพยาบาทในความไม่ดีมันก็เลยทำให้เขาพอมีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจก็นึกถึงอาวุธของตัวเองได้พอนึกถึงเป็นการทำทางใจก็ทำให้มีการกระทำทางกายต่อมาอีกมันตรงนี้ถ้าเราควบคุมใจได้เราควบคุมในช่องทางใจได้ว่าโอเคโอเคต่อให้คุณจะคิดว่าคุณจะไปควักปืนมาเนี่ยนะแต่ถ้าคุณหยุดได้ก่อนคุณมาคิดว่าเราอาจจะคุยกันได้ก่อนก็ได้เราไม่ต้องไปใช้ปืนไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงแต่ให้คิดว่ามันก็มีวิธีอื่นเหมือนกันนี่นอกจากวิธีนี้อย่างนี้นะการที่จิตเนี่ยจะสามารถปรุงแต่งไปในทางใจที่เป็นความคิดที่เป็นทางออกอื่นที่ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนเขาเนี่ยจิตนั้นคุณสมบัติต้องมีสติจิตที่ไม่มีสติคือจะเพลินไปตามความคิดนะจะเพลินไปตามอารมณ์นั่นแหละเฮ้ยมันโกรธปื๊ดปื๊ดเสร็จปุ๊บมันก็จะปรุงแต่งต่อเฮ้ยฉันเก็บปืนเรื่องนี้ปื๊ดปื๊ดไปตามเพลินตามไปเพลินตามไปนี่คือไม่มีสติคุณก็จะแบบมีการเบียดเบียนก็จะนำหน้าไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าการปรุงแต่งของจิตของเรานี่ได้รับการรักษาด้วยสติยับยั้งเอาไว้ไม่ให้ไปในทางที่เป็นอกุศลให้เกิดในทางที่เป็นกุศลการยับยั้งตรงนี้คือด้วยสัมมาสตินั่นเองแต่ถ้าจิตเรามีสติเราจะสามารถที่จะยับยั้งความคิดที่เป็นไปในทางอกุศลได้ให้มีแต่ความคิดที่เป็นกุศลหรืออาจจะได้ไม่ 100% นะอาจจะได้บ้างสมมุติได้บ้างก็ตามเถอะก็ยังดีได้บางส่วนก็มีประโยชน์บางส่วนในที่นี้ก็อาจจะแค่ด่าว่ากันไม่ต้องถึงลงไม้ลงมืออย่างเงี้ยนะเพราะยังยับยั้งชั่งใจได้นะก็ด้วยสตินั่นเองตรงนี้มันจึงกลับมาจุดที่พระอาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่ว่า25วิธีที่เราจะต้องมีในการที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสบายใจได้ทันทีสบายใจได้ทันทีแล้วก็25วิธีเนี่ยมันต้องมีสักวิธีหนึ่งที่เราทำปุ๊บเราจะสบายใจได้นั่นเองเพราะนั้นอย่าให้เราไปตามอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ทำไมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ด้วยว่าถ้าบอกว่าคนรอบตัวเราเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนดีอ่ะคุณโยนก็จะมาเป็นคนไม่ดีอ่ะเราจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยใช่ไหมทำไมคุณต้องมีคู่ครองที่เขาไปมีชู้อ่ะหรือทำไมคุณต้องไปมีลูกน้องที่เขาโกงก็แสดงว่าคุณมีคนรอบตัวคุณที่เป็นคนไม่ดีคนบ้าน
1: คร
0: ับซึ่งเราไม่ควรจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะสร้างสิ่งแวดล้อมของเราแต่ก็มาสิ่งแวดล้อมของเราคือประเทศนะประเทศคือพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยทั้งหมดพื้นที่ถ้าอยู่ที่บ้านก็คือบ้านของเราพื้นที่ถ้าอยู่ที่ทำงานก็คือที่ทำงานของเราที่ทำงานของเราเนี่ยเราควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่เป็นบัณฑิตนะคนที่เป็นบัณฑิตหรือไม่ถ้าเขาไม่เป็นบัณฑิตแล้วจำเป็นต้องอยู่กับเขาอย่างน้อยให้เขามีความเป็นบัณฑิตเพิ่มขึ้นบ้าง
1: ครับ
0: เข้าใจไหมคือช่วยสอนการหรือแนะนำการไปในทางดีแต่ที่เขาจะชวนเราไปกินเหล้าใช่ไหมไปเดี๋ยวไปขี่จักรยานกันขี่จักรยานก่อนแล้วไปกินเหล้าอะไรเงี้ยอ่า หรือไปตีแบดก่อนอย่างเงี้ย
1: ต้องไปกินเหล้าไม่ไหว
0: เพราะฉะนั้นพอถึงจังหวะที่จะไปกินเหล้ามันก็เลิกไปเองเข้าใจป่ะ
1: คร
0: ับ เพราะนั้นเราจึงควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่เป็นบัณฑิตเราจะไม่เจอเรื่องผู้บ้าผู้บ้าแน่นอน
1: ถ้าจะมันเลือกไม่ได้นะบางทีเราสมัครงานไปหน่วยงานนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ในออฟฟิศเนี่ยโอ้โหขี้เหล้าเมายาสูบบุหรี่กันหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหมันเลือกไม่ได้พระอาจารย
0: ์โอเคมันเป็น
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าบวชแล้วไปอยู่ในวัดโอเคอันเนี้ยบัณฑิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดโอ้โหผมไปทำงานในที่ใดที่หนึ่งผมก็อยากได้งานเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าไอ้คนรอบข้างมันเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอเข้าไปอยู่ในออฟฟิศโอ้โหไอ้คนนี้ก็กินเหล้าไอ้คนนี้ก็สูบบุหรี่ไอ้คนนี้ก็โกนักเลงการพนันนี่อะไรกันต้องโดนหรือเปล่า
0: คือถ้าไม่เราดึงเขาก็ดึงเรานะคุณสม
1: บ
0: ัติไม่เราดึงเขาก็ดึงเราหมายความว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนเล่นการพนันเล่นหวยเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ขี้โกงกันอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่งั้นเราก็ต้องดึงเขามาอย่าให้เขาเป็นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีหนักแน่นมีความหนักแน่นในกุศลธรรมงั้นเรามาชักชวนกันไปเราไม่ละรักษาศีลให้ดีเต็มที่เราชักชวนกันไปไม่เราดึงเขาก็ดึงเราแล้วถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นไม่ดีคุณชมพลเขาก็ดึงเรานะถ้าเราดึงเขาไม่ได้นะเขาก็ดึงเรานะแล้วถ้าเขาดึงเราแล้วเราจำเป็นต้องอยู่โอ้เราอย่าไปอยู่เลยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับอกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อให้มันเงินเดือนมากขนาดไหนก็ตาม
1: ครับ
0: แล้วเราควรจะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีหรือเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ให้มันดีแล้วมันจะคุ้มค่ากว่านั่นเองเติมปะ
1: ครับมาดูเรื่องของการจากไปอย่างกระทันหันกันบ้างนะครับมีข่าวเกี่ยวกับทั้งบุคคลสำคัญดาราอะไรพวกนี้นะฮะที่อยู่ดีก็จากไปอย่างกระทันหันนะครับเรื่องนี้จะทำให้เราระลึกถึงมรณะสติหรือมรณานุสติไว้อย่างไรครับเพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตวันนี้กับคนที่เรารักอย่างคุ้มค่าพระอาจารย์
0: เป็นบันพระพุทธเจ้าให้แนวไว้อยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือว่าถ้าเพราะว่าเราเห็นข่าวคนที่ตายเห็นข่าวคนตายเนาะโอ้เราเห็นข่าวเฉยแต่ว่าเรายังไม่รู้จักเขาอะนะเห็นข่าวก็ให้เตือนสติตัวเองว่าโอ้ความตายนี่เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะไม่ลงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เราก็ต้องตั้งไว้ในความดีแล้วหรือถ้าเราแบบไม่สนใจข่าวเช่นคุณขับรถผ่านวัดเนี่ยเขามีงานศพเขาติดป้ายอะไรไว้เราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอย่างน้อยนะคุณก็จะต้องถ้าเห็นคนที่ตายอยู่ต่อหน้าเช่นสมมติขับรถอยู่สี่แยกเนี่ยนะแล้วเกิดรถชนตึ้มปึ๊กเกิดมีคนตายตรงนั้นตายคาที่แล้วเราเห็นคาตาอะไรอย่างนี้โอ้เราต้องคิดให้ได้แล้วนะว่าโอ้ดูสิความตายนี่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนิดเดียวเนี่ยเราต้องกระทำความดีไว้เสมอถ้าไม่นี่กรณีที่สองหรือกรณีที่สามก็คือว่าคนที่เรารู้จักเช่นญาติเราหรือว่าคนนี้ที่ทำงานที่แบบตายไปกระทันหันอย่างเงี้ยนะเราต้องคิดเลยว่าโอ้เขาก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเราต้องเร่งทำความดีแล้วก็คิดนี่ในแบบที่สามหรือแบบที่สี่นั่นคือตัวเราเองนี่เก็บแล้วมันใกล้ตายแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาข้อนี้กันว่าเราจะตั้งไว้ในกุศลธรรมได้ไหมจิตของเราให้อยู่ในกุศลธรรมว่าเราจะต้องตายแน่นอนแล้วให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมเวลาที่เราเจอข่าวการจากไปกระทันหันของคนที่เรารู้จักเนี่ยนะมันจะช็อกตรงนี้นิดนึงแล้วคำว่าช็อกนี่ก็คือว่ามันจะสะดุดอารมณ์เราจะสะดุดอย่างเมื่อกี้นะคืออารมณ์สะดุดพออารมณ์สะดุดปึ้งตรงนี้แหละมันจะเกิดได้2 อย่างคุณสมบัติมันจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือจะเกิดปัญญาได้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรที่เราเซอร์ไพรส์ที่เราแบบไม่ได้เตรียมการแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้นี่เราจะเกิดความเสียใจได้หรือในขณะเดียวกันมันจะเกิดปัญญาได้เหมือนอาหารโมเมนต์อย่างเงี้ยนะโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเซอร์ไพรส์เราก็เลยจะเกิดปัญญาได้ว่าโอ้ความตายนี่มันก็ไม่เที่ยงนะเกิดได
1: ้
0: ดับได้เกิดกับคนนี้ก็ได้ซึ่งไม่น่าจะเกิดได้ก็เกิดได้แล้วนี่นั่นเอง
1: ครับ
0: เจริญพร
1: ครับ นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากครับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญพรเจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แปะเจี๊ย
6: ะใต้โต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถลดปัญหาการจราจรติดขัดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติหรือ Adaptive Control มาใช้ควบคุมและปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบเรียลไทม์เพื่อปรับระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถในแต่ละทิศทางช่วยลดการรอคอยและการระบายรถจากจุดที่มีการสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการจราจรบริเวณแยกหน้าไอคอนสยามจะมีการ

0: ต่างประเทศว่ากยธ.ได้พัฒนามาตรฐานไทย Testability เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการยกระดับการผลิตยางพาราให้มีระบบข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตการรวบรวมการแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการจำหน่ายโดยมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวครอบคลุมทางด้านความยั่งยืนกฎระเบียบและมาตรฐานของคู่ค้าตลอดจนข้อกำหนดของตลาดระหว่างประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภาชี้ระบบแพทย์ฉุกเฉินยังเหลื่อมล้ำกว่า 2,500 ตำบลไม่มีหน่วยมาตรฐานเร่งเพิ่มนักฉุกเฉินการแพทย์และยกระดับระบบดิจิทัลตั้งเป้าผู้ป่วยวิกฤตเข้าถึงการรักษาภายใน8นาที
2: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยผลการศึกษาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศว่าพบยังมีช่องว่างด้านพื้นที่กำลังคนและหน่วยปฏิบัติการโดยปี2568มีเพียง 4,861 ตำบลหรือ 165.38 ที่มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้มาตรฐานขณะที่ 2,574 ตำบลหรือ 134.62 ยังไม่มีหน่วยงานรองรับเพียงพอส่วนหน่วยปฏิบัติการระดับสูงมีเฉลี่ยเพียง 1.76 หน่วยต่อประชากร 100,000 คนขณะที่มีนักฉุกเฉินการแพทย์มีเพียง 1,790 คนซึ่งคณะทำงานเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพิ่มงบประมาณและบุคลากรยกระดับหน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยระดับสูงและพัฒนาระบบ Fast Track สำหรับโรคฉุกเฉินสำคัญพร้อมเร่งผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ผ่านโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งเป้าเพิ่มเป็น 7,500 คนภายใน5ปีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569วันนี้ขึ้น3ข้ามเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกลำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศสมนัสพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระหลายท่านทักทายกันมาแล้วเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามช่องทางไหนก็บอกเรามาได้นะคะผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนวันนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงไปพร้อมๆกันเช้านี้กรุงเทพมหานครฝนก็โปรยปลายกันตั้งแต่สักช่วงประมาณสักตีสามครึ่งน
0: ะ
1: ก็ไล่ๆกันมาตอนมาถึงสวทเนี่ยยังไม่ตกนะพอขึ้นไปเตรียมข่าวสารต่างๆเนี่ยลงมาโอ้โหตกแล้วก็คือไล่ๆกันมานั่นแหละนะ
0: ใช่นะคะทั่วไทยก็ยังมีฝนชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะเรียกได้ว่า 60-70% ของพื้นที่นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร

0: ครปริมณฑลฝน 60% ของพื้นที
1: ่
0: นอกนั้น 70% ของพื้นที่แต่ไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะหมดเมื่อไปเมื่อวานนะคะสำหรับประกาศของเรื่องฝนตกหนัก
1: แล้วก็ที่สัมผัสได้เช้านี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนมีลมหนาวพิ้วมา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพยากรณ์ว่าลมหนาวจะเข้ามาสักกลางเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: รู้สึกจะหนาวเร็วนะคะสำหรับในปีนี้อ่ะก็สำหรับการพยากรณ์อากาศเมื่อสักครู่นี้พี่น้อยก็ได้นำเรียนไปแต่นี่ในส่วนของการเป็นห่วงของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของปรากฏการณ์เอนิโญนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตรกรมากเลยทีเดียวทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็เปิดเผยนะคะว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจจะยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนิโยก็ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดการได้ประเมินติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนของชลประทานขณะนี้ค่ะพบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังคงต้องรอประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้ในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะค่ะเพื่อที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของฟ้าฝนเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าฝนตกอากาศก็คงจะไม่ต้องห่วงมากมายเท่าไหร่เรื่องบ้านช่องต่างๆแต่จริงเรื่องเพลิงไหม้ก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้เกิดบ่อยมากล่าสุดเมื่อวานนี้สัก6 โมงเย็นค่ะเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจนประมาณสักทุ่มครึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะเรียกว่าควบคุมได้ 100% และไม่พบการลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพื้นที่ข้างเคียงทางนี้ในการดำเนินการอพยพผู้ป่วยจำนวน40 รายก็ดำเนินการไปพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะที่จะมีการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายเมื่อวานนี้นะคะทางด้านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะท่านก็เดินทางลงไปในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเกิดเหตุประมาณ6 โมงเย็นเพลิงเนี่ยมันคือลุกไหม้เนี่ยบริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้น1ของอาคารหลังจากได้รับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางปภ.จังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อปภ.ร.ก็เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุนะคะพร้อมกับโรงพยาบาลก็คือคู่ขนานกันโรงพยาบาลก็อพยพผู้ป่วยนะคะออกไปพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้มีการดำเนินการกันนะคะทั้งนะคะท่านมท.3ดูแลปภ.แล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองท่านก็สั่งการเร่งด่วนให้2หน่วยงานเนี่ยเข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาลให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก็เตรียมเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างนะคะของตัวอาคารเพื่อจะประเมินความปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าไปใช้พื้นที่ล่าสุดอย่างที่ได้นำเสนอไปก็คือสามารถคุมเพลิงได้ 100% ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการเรียกว่าได้รับผลกระทบเล็กน้อยคือสำลักควันนะคะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียท่านก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะรวมไปถึงอปภ.ร.อส.นะคะอาสาสมัครนะคะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลก็มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่อย่างทันท่วงทีทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ เดี๋ยววันนี้ค่ะท่านบอกว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินผลถึงความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนจะพิจารณาการกลับเข้าใช้พื้นที่ส่วนการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดก่อนจะสรุปข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
1: ค่ะสำหรับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็เตรียมที่จะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะที่จะตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของพลังงานโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ได้ดำเรียนไปนะคะว่าท่านนั้นเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้ารองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานแก๊สเทคนี้นะคะ2026นั้นถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG ค่ะทั้งเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งท่านรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่านะคะงานจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการเจรจาธุรกิจการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ2ล้านล้านบาทค่ะขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าTCEB ก็ประเมินนะคะเรื่องของการจัดงาน Gas Tech Bangkok 2026ซึ่งจะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางและการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงงบประมาณเรื่องของการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งด้านโลจิสติกซึ่งภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทนะคะวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อทั้งหมดนี้ครอบคลุมในประเด็นสำคัญค่ะทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาพของพลังงานต่อไปค่ะ
0: หนึ่งนาฬิกา17นาทีไปตามดูในส่วนของราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็ประกาศว่าจะปรับอัตราค่าเดินทางค่าโดยสารระหว่างกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะเริ่มกันนะคะวันที่15ก็คือพรุ่งนี้ขณะที่ราชกิจจาก็ประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลนะคะลิตรละ2บาท40สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569ค่ะซึ่งในส่วนของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกแล้วก็ยังส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงดังนั้นค่ะเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการกบง.ก็ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11เมื่อวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึง31ตุลาคม2569นะคะซึ่งก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3วงเล็บ1แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2516แล้วก็ข้อ3วรรค1ค่ะวงเล็บ1ค่ะแห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่15ทับ2562เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4ตุลาคม2562ค่ะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงออกประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้นะคะไปจนถึง31ตุลาคม2569ค่ะ
1: ค่ะ
0: พอเช็คดูกันแล้วก็30กว่าบาทอยู่นะ
1: ค่ะ
0: น้ำมันดีเซลเนี่ยนะคะอ่ะยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ เวลาราคาน้ำมันขึ้นก็ปรับนะคะเวลาน้ำมันลงก็ปรับลงก็ถือว่าโอเคมากเลย
1: ใช่ค่ะอ่ะมาดูเรื่องของ ขออภัยนะคะการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่เนี่ยคือมุ่งที่จะยกระดับความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านชี้แจงถึงกรณีข่าวลือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนซึ่งยืนยันค่ะว่ายังไม่มีข้อกำหนดให้ประชาชนนั้นต้องต่อใบอนุญาตและก็เสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนตามที่มีกระแสข่าวโดยร่างกฎหมายนี้นะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาตามกระบวนการของนิติบัญญัติสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือมุ่งเน้นค่ะการที่จะยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งมีแนวทางที่จะดำเนินการดังนี้นะคะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีและใช้อาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมเรื่องของการใช้งานและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตจากแพทย์จัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติของปืนแบบดิจิทัลค่ะเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์คุ้มครองผู้ที่จำเป็นตามกฎหมายค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐและนักกีฬายิงปืนนั้นยังคงสามารถครอบครองและพกอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขเดิมทั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถที่จะพกพาไปในที่สาธารณะได้อย่างเสรีการพกพานั้นยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเพื่อป้องกันความสับสนค่ะ
0: ฝนตกหลายที่ฝนปล่อยๆด้วยนะคะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าเช้านี้ที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทวนปรางกู่ศรีสะเกษฝนยังรินๆอยู่ครับนะคะส่วนที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ากันได้พี่สุรัชยาอากาศดีฝนตกแต่เช้าค่ะอยู่แถวไหนเอ่ยพี่พงษ์ชัยยาพี่สุนทรพี่สมพรทักทายนะคะพี่สมบัติค่ะพี่พิกุลนะคะพี่ปีสุโพไขชื่อเท่ดีนะคะพี่สมคเนพี่ประกิตบอกสวัสดีแอลน้อยลูกพระอินเป่าแตรสังไม่ใช่เป่าสังเฉยๆนะขอบคุณมากเลยพี่แดงน้องแอลน้องน้อยมีฝนตกช่วงกลางคืนมา 2-3 วันแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะช่วงนี้ก็จะชุ่มฉ่ำกันพี่กุลทักทายมานะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขค่ะอ่ะ 6:22 นาทีมาตามดูกันหน่อยกระทรวงการต่างประเทศออกมาระบุนะคะว่ากัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกันค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านก็พูดถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชาค่ะรายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภาของกัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุนะคะว่าเมียนมานั้นสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยนะคะว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้นะคะว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขปัญหาประเด็นของชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมค่ะซึ่งกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะมีข้อมูลจากสวนดุสิตโพนะครับเขามีการสำรวจสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหัวข้อก็คือเรื่องการชุมนุมทางการเมืองณวันนี้คือโดยจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,149 คนโดยผลสำรวจนั้นสำรวจทางออนไลน์และก็ภาคสนามค่ะในช่วงระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2,569 ซึ่งผลสำรวจก็พบนะคะว่า กลุ่มตัวอย่างเนี่ยสนใจติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดร้อยละ 44.65 คือรองลงมาก็คือสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่องร้อยละ 30.02 และโดยเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพร้อยละ 69.54 รองลงมาคือคดีทางการเมืองนะคะร้อยละ 68.76 ทั้งนี้ก็มองนะคะว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญอยู่ที่ร้อยละ 47.95 เราเห็นว่าการชุมนุมนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดก็คือร้อยละ 41.86 สุดท้ายคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะชุมนุมทางการเมืองคือร้อยละ 40.56 ทั้งนี้ค่ะผลสำรวจก็พบนะคะว่าคนที่สนใจและติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมีเพียง 30.02% เท่านั้นและก็เชื่อว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดและมีเพียง 35.60 เท่านั้นที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์การชุมนุมและก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีจุดศูนย์กลางสำคัญที่กดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะแล้วก็เรื่องปมคดีหัวเลือกสว.นะคะตามข้อมูลจากไอลอว์และการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหลักๆ ก็จะมีกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็รวมพลกันที่ทำกิจกรรมและเดินขบวนในกรุงเทพนะคะกดดันให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหา229คนในคดีทุจริตแล้วก็หัวเลือกตั้งแล้วก็การเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแคมเปญก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาหรือทวงคืนประเทศนั่นเองนะคะก็อยู่แถวๆหน้าอาคาร Ocean Tower 2ย่านอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ใกล้สถานทูตอิสราเอลมีการนำมวลชนไปยื่นหนังสือแล้วก็ชุมนุมแสดงจุดยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ลุยกันตลอดเลยนะคะเอาจริงเอาจังกันล่าสุดค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง2นายด้วยกันนะคะ2คนด้วยกันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นประกันคนละ 200,000 บาทค่ะ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายนะคะที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการ2รายนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคือทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับแล้วก็นำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าสอบบรรจุเนี่ยนะคะส่งต่อให้กับนายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นตัวกลางของกระบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะคะจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวสมมติว่าคุณกองไก่ซื้อมา
1: ค่ะ
0: เท่าไหร่ดีเริ่มต้นที
1: ่ตัวเลขติ้งต่างแล้วกันประมาณสัก 200,000
0: 200,000 นี่ถือว่าต่ำสุดนะก็เพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกเท่าตัว
1: เป็น 400,000
0: เป็น 400,000 และส่วนใหญ่ไม่ต้องการเงินโอนไม่ต้องการเช็คค่ะเป็นเงินสด
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นเงินสดแล้วทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญค่ะคือมีคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาแล้วก็ข้อมูลประเภทอื่นเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานที่เป็นอยู่หลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
1: ค่ะก็มาตามก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันในเบรกน
0: ี้อันนี้ก็ข่าวดังมาก
1: อันนี้ดังนะเรื่องความคืบหน้าของคดีทางด้านของ
0: ทิช
1: โชตนะ
0: แล้วก็สีกาเอ๋
1: ใช่นะคะล่าสุดนี้ทางตำรวจกองปราบปรามตำรวจก็มีการไปสอบทางเส้นทางของการเงินโดยทางด้านของพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าคดีนี้พบในเรื่องการเบ็ดบังเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสหรือตอนนี้เนี่ยคือนายอติโชตนะคะและนางสาวปุญญวี สีกาคนสนิทเนี่ยโดยทางด้านของท่านตำรวจก็บอกนะครับว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญก็คือประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชคนะคะกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2ก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานที่เกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินที่ร่วมบริจาคไปที่ไปปรับปรุงวัดเนี่ยมูลค่ากว่า215ล้านบาทนะท่านผู้ฟังทั้งนี้ค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามก็ยังระบุนะคะว่าอาจมีบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกสักประมาณ 1-2 รายด้วยกันแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือว่าพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและก็ขณะเดียวกันตอนนี้กองปราบปรามได้ส่งเอกสารให้กับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางแล้วเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบระยะเวลาการตรวจสอบยังไม่ระบุได้นะแต่ตำรวจก็จะเร่งที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะ
0: ค่ะส่วนสิกาเอรวยชำประมาณ200กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เฉพาะที่โชติเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไทสวรรค์อู้ฟู่กว่า498ล้านคือ2คนรวมแล้วประมาณสัก720ล้านนี่ยังไม่รวมทรัพย์สินบ้านพักสีกาเอเงินสดทองคำนาฬิกาหรูโฉนดที่ดินโอ้เยอะมากเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ290ล้านอะเงินสดอีก138ล้านอะ
1: จ้ะ
0: โอ้เยอะมากเลยคุณฟังอ่ะตามกันต่อเห็นบอกว่ามีแว่วๆว่าจะมีข่าวที่แบบคึกโครมมากกว่านี้อีกอ้าวรอดูติดตามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะพักกันสักครู่ติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแย้มข่าวดีบอกว่าต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนหลังมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้ทำงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่า ในขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายกันแล้วยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนใช้เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็น1เดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบอยู่ในวงเงินที่เรามีและหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับโดยจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องไปเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีกันแล้วซึ่งเหลืออีก3เดือนคือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมครับซึ่งงบประมาณที่เหลืออยู่ใช้ได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละครับโดยงบที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะว่ามีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมานี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับไปกันที่การวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วยืนยันว่าน้ำในเขื่อนมีพอทำนาปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งหน่วยงานในสังกัดในการวางมาตรการรับมือครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซุปเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดไปประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานในขณะนี้นั้นก็พบแล้วครับว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีครับของเกษตรกรทั้งหลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกันต่อไปและนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยครับและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชูยุทธศาสตร์ Dual Value ดันคอนเทนต์น้ำดี Go Inter สร้างรายได้สู่สังคมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ทับ2569เมื่อวันที่11กันยายน2569ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีด้วยกันเพื่อให้ผลงานที่กองทุนได้สนับสนุนนั้นสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีนี้จะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งสร้าง Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและมีโอกาสสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องกันต่อไปโดยแผนดังกล่าวนี้ครอบคลุม5แนวทางสำคัญอันได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนแล้วครับพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์นั้นมีหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานก็จะพิจารณาใน3มิติอันประกอบไปด้วยผลตอบแทนทางการเงินหรือ in cashมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อหรือ in kind media value และผลกระทบทางสังคมหรือ social impact เพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนในส่วนสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำหนดเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ปิดรับสมัครเวลา16นาฬิกาครับผู้สนใจยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570และก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ www.thaimediafund.or.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปยกระดับเพื่อรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มันมีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านอันได้แก่1ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินหรือ BCR ระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระดับสูงนั้นก็จะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของกิจการกันด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารแหละครับในส่วนของ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นที่เป็นข่าวเป็นคราวว่าเราให้งบประมาณไปช่วยเหลือกัมพูชานั้นเรื่องจริงความจริงเป็นอย่างไรเอ้ามาฟังกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลก็ออกมายืนยันว่าไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำว่างบประมาณ 18.2 ล้านบาทนั้นไม่ใช่31ล้านบาทนี่เป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเท่านั้นครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยระบุว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณโดยตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชานั้นมีจำนวนเพียง 18.2 ล้านบาทเท่านั้นแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและก็ไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ๆอะไรเลยซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาเรียบร้อยแล้วในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนดังกล่าวพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาเองได้ชำระหนี้ตามสัญญาไม่อย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการนี้มีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนผู้ขอมีอาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพจิตใจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันครับสำหรับแนวทางด้านระบบข้อมูลนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับส่วนในด้านการปรับปรุงกฎหมายนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับแล้วในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยการครอบครองและการพกพายังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรข้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าลืมต้องตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ Police Care P PTM เท่านั้นนะครับพี่น้องอย่าเชื่ออะไรง่ายๆพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พบว่ามีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพเขาก็จะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยแล้วครับพร้อมข้อความมีลักษณะว่า RTPท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่แล้วก็แนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายๆระบบใบสั่งจราจรนั่นแหละครับพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพราะว่าทั้งเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับโอ้โหมันถูกต้องทุกอย่างโดยเฉพาะทะเบียนรถแหมมันเป็นทะเบียนรถเราเลยทีเดียวครับยังไงก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อหลงเชื่อจะถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนี่แหละครับโดยขอยืนยันเลยครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code นะครับให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากดลิงก์เข้าไปอย่าสแกน QR code เป็นอันขาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายนั่นแหละครับหากไม่ดำเนินการอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้ตั้งสติและสติพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นะครับและนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket ได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วครับหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกไม่นานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกไม่ถึงเดือนประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569แล้วครับโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งในการประชุมนี้จะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกรวมถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านทางด้านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
10: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวง
2: มิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:54 ค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณมากค่ะพี่สมพรบอกว่าจันทร์สดใสสดชื่นค่ะพี่ประภาสวัสดีเช้าวันจันทร์พี่สุวิทย์ไมตรีพี่มนนะคะพี่ประภาพี่นายทองหยดพี่สุวรรณบอกท่าช้างกระบินวันนี้เนี่ยอากาศดีสบายดีครับขอบคุณมากพี่คณาวุฒิมาแล้วนะคะพระรุ่งขัตติยะนมัสการค่ะนะคะแล้วก็อีกหลายหลายท่านขอบคุณมากเลยสุพรรณบุรีฝนตกน้อยมากช่วงนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะพี่สุนทรรายงานมาพี่ปราโมทขอบคุณมากเลยที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารไปด้วยกันส่วนพ่ออ่อนจันทร์ก็บอกว่าเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีฝนตกครับฝนตกต่อเนื่องมา20,000แล้วนะคะอ่ะช่วงนี้ฟ้าฝนก็จะเยอะหน่อยนะคะเมื่อคืนตีสองฝนตกหนักมากเนี่ยที่เจม่วยที่ไหนนะ
1: อ่างทอง
0: อ่างทองอะไรนะเอาป่าโมกป่าโมก
1: ป่าโมกอ่างทอง
0: ป้าวันดีนี่พิกัดเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองไม่มีฝนค่ะตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้อากาศดีดีอ่ะขอบคุณมากนะคะนี่คือข่าวยามเช้าเราก็เสิร์ฟกันแบบนี้ทุกเช้าแล้วก็ทักทายแฟนรายการกันไปด้วยนะคะช่วงท้ายนี้ไปดูกันหน่อยมีงานหลายจังหวัดนะเขาจัดงานกันอยากจะให้ไปกันจังเลยนะคะอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้ถึง27กันยายนขอเชิญไปเที่ยวงานเทศกาลลางศาสตร์ลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเราเคยชิมเนาะ
1: ค่ะ
0: ลางศาสตร์ลองกองของ
1: อุตรดิตถ์
0: อุตรดิตถ์น้องต้อมเอามาฝากพวกเรา
1: หวานฉ่ำหวานฉ่ำ
0: ค่ะต้องเรียกว่าสาวงามพิจิตรจริงๆนะแล้วก็ผลไม้อร่อยมาก
1: อุตรดิตถ์อุตรดิตถ
0: ์อุตรดิตถ์ขออภัยแม่จะไปพิจิตรซะแล้วพิจิตรต้องเป็นกล้วยไข่
1: เมืองชลวัน
0: ทำไมดิฉันมองหน้าคุณแล้วเป็นพิจิตรเลยเนี่ย
1: มันไม่มีอะไร
0: นี่ไม่เคยมีคนถามนะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านชลวันใส่แว่นตาไหมสายตาดีมากเลย
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวก็ต้องมีอะไรนะมีอาวุธในมือแล้วก็ต้องไปสู้กับจระเข้ไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ชลวันอ่ะ
1: ค่ะ
0: เมืองพิจิตรใช่ไหมชลวัน
1: เมืองพิจิตร
0: ค่ะแล้วจังหวัดนี้พอเข้าไปในเมืองเนี่ยเขาจะมีรูปจระเข้อยู่เกาะกลางเลย
1: ทุกอย่าง เหมือนเวลาไปชัยนาทอ่ะนกนกเต็มเลย
0: นกอะไรคะ
1: ส่วนนกไงส่วนนกชัยนาทก็จะมีนก
0: นี่
1: ไปสิงห์บุรีก็จะมีปลาช่อน
0: นี่ปลาช่อนอยู่ตรงหน้าเอาไม่ใช่นี่พี่สายชนอยู่สิงห์บุรีเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีของดีของเด่นเนา
1: ะ
0: ดังนั้นงานนี้ไปชมไปชิมไปช็อปนะคะเขารวบรวม100ร้านเนี่ย100ร้านค้ามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเขามีนาทีทองด้วยนะแจกโปรแรงลดจริงคุ้มจริงและมีการแสดงทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นอยู่ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอุตรดิตถ์นั่นเอง
1: ค่อยๆชิมนะ เพราะว่ามันหวาน
0: เหรอ
1: ลอง
0: โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานด้วยเนี่ยอยู่ข้างๆดิฉันเน
1: ี่
0: ย
1: ค่อยๆนะ
0: เดี๋ยวกินได้กี่ลูกกินได้กี่เม็ด
1: อุ้ยเม็ดเดียวพอ
0: จริงหร
1: อมากกว่านั้นก็คงไม่ไหว
0: นะ
1: อ่ะไปลำพูนกันหน่อยลำพูนเนี่ยเขาเตรียมจัดงานนะเขาคิกออฟเขาจะจัดถึง6งานใหญ่ด้วยกันนะคะหกงานใหญ่อันนี้เพื่อที่จะชูเสน่ห์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะลำพูนLiving Series นะคะ6งานนี้ที่เขาจะจัดกันมีอะไรกันบ้างเพราะว่าทั้ง6งานนี้เดี๋ยวเขาจะจัดกันที่ถนนอัสถารถนะคะที่จังหวัดลำพูนนะก็จะมีบุญสลากวิถีศรัทธาล้านนาเนี่ยเดี๋ยวงานนี้งานแรกเลยเขาจะจัดกันมาที่24-25กันยายน มาถึงงานที่2งานหัตถศิลป์ล้านนาคาฟร่วมสมัยเดี๋ยวเขาจะจัดช่วงเดือนตุลาคม 30-31 ตุลาคมงานที่3แสงโสมศรัทธาเมืองลำพูน 13-14 พฤศจิกายนงานที่4ลำพูนลำแต้กาดกินวิถีถิ่น20-22 พฤศจิกายนมาอีกหนึ่งงานหนาวนี้ที่ลำพูนแคมปิ้งแสงดาว25-26ธันวาและละอ่อนลำปูนนะปล่อยของม่วนใจ8-9 มกราคม2570เรียกว่าเตรียมงานข้ามปีกันเลยนะคะเตรียมไปกันได้ค่ะ
0: ค่ะส่วนที่กาฬสินธุ์ลมหนาวมาแล้วครับพี่กุศลรายงานกาฬสินธุ์เหมือนจะหนาวเนี่ยพี่ตินันใช่ๆ
1: กรุงเทพก็เหมือนจะหนาว
0: ใช่แต่อู่ทองฝนตกหนักค่ะพี่เจียนจีรารายงานมาอู่ทองตุ๊กตาชาววัง
1: ค่ะ
0: วันต่อไปพรุ่งนี้มารายงานกันหน่อยนะคะว่าจังหวัดเราหรืออำเภอเรามีอะไรโดดเด่นแล้วบอกเราหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเตี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ